0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี0752รหัสสถานี0752074ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าว

0: ั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอโพนทองทางขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318เด้อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูน

เสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้ง

0: ปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: บำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะหรือว่าเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยกับร่างกายนั่นล่ะนะร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียเหนื่อยล้าจากการทำงานนะพี่น้องขาปวดนะมองนั่นมองนี่ตามร่างกายลูกโอ้ยนั่งโอ้ยนะบางมือก็นอนบ่หลับบางมือก็กินข้าวบ่ได้นะเมื่อยล้าอ่อนเพลียในร่างกายในกระจิตกระใจนี่ล่ะพี่น้องจ้านะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะอย่าปล่อยให้เกิดขึ้นกับเฮาถ้าปล่อยไว้โดนมันอาจจะได้เฮาเจ็บไข้ได้ป่วยหนักได้นะถ้าป่วยนะถ้าเป็นพ่อปัวได้ก็ไข้อยู่เด้แม่นบ่ล่ะเออถ้าป่วยแบบปัวบ่ได้ปัวบ่เศร้านี่นักหน่าพี่น้องค่ะเออหมดอะไรแต่อยากนะคะนั่งสั้นหัวเข่าเอามือนอนกายหน้าผากอยู่พุ่นแล้วนะคะพี่น้องดูแลร่างกายค่ะนาสั่งซื้อไปกินเลยนายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีนะคะพี่น้องจ๋าขวดนึงกับบรรจุ150ซีซี1แพ็คมี10ขวดนาราคาหลักร้อยไม่แพงนากับกันซื้อไปอยู่ไปกินเพื่อดูแลร่างกายของเฮาล่ะมันเป็นยานามีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะคะพี่น้องค้าได้รับเครื่องหมายอ.ย.เป็นยาสมุนไพรกินโลดค่ะบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยอย่าไปกินแต่ยาเคมีหลายนะคะพี่น้องจ๋าอาโทษค่ะมากค่ะหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านค้ายาใกล้บ้านท่านหรือว่าหาซื้อได้ตามเพจเซินทีหรือว่าโทรมาค่ะ0438401220 0438401222โทรมาค่ะโทรเข้ามาเลยเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
3: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง 043-840-1222
2: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายส้นที
4: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: เบิ่งแย่งกันละใครพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอานะคะฟังเพลงมวนๆเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานพักผ่อนหรือว่าเฮ็ดย่างอยู่ก็ตามนะสาวบางปู่ก็ส่งกำลังใจให้ค่ะขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้ออีพ่ออีแม่ผู้โทรเข้ามานะโทรเข้ามาสั่งซื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเสริมถี่ของเฮาเนี่ยซื้อไปกินผู้ละแพ็ค2แพ็คบางคนก็กินมื้อละครึ่งขวดบางคนก็กินมื้อละขวดนะคะพี่น้องแพ็คนึงก็10ขวดเนาะกินได้หลายมื้อนะดูแลร่างกายอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะเป็นหยังมามันบ่คุ้มเด้ออีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาสุมื้อนี่คนเฮาบ่มีอีหยังแน่นอนตื่นเช้ามาเห็นหน้ากันจังว่าหยังเหตุการณ์นี้หยังต่างๆที่มันเกิดขึ้นสุมื้อนี่ตามที่เฮาเบิ่งข่าวในโทรทัศน์ในวิทยุในหนังสือในออนไลน์ใน Facebook อีหยังต่างๆเนี่ยพี่น้องขามันเกิดขึ้นได้แนวบ่เคยพอกับพอแนวบ่เคยเห็นก็เห็นตัวยุคเนี่ยยุค2005โลกาภิวัตน์เนี่ยพี่น้องจ๋ามิฉะนั้นแล้วนะเราควรจะดูแลร่างกายของเรานะลูกเต้าก็ดูแลอีพ่ออีแม่นะคะอีพ่ออีแม่ก็ดูแลเจ้าของน้ำนะคะพี่น้องขากินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่นะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะสั่งซื้อไปกินค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซินถี่นะคะพี่น้องจ๋าสุขภาพดีด้วยออที่2นะคะออที่2ก็อาศัยแบบไลฟ์สไตล์แบบสุขภาพดีนะพี่น้องซึ่งในปัจจุบันในการดำเนินชีวิตเนี่ยมีแต่ความเร่งรีบถ้าไม่เฮาเนี่ยบ่ได้รับประทานอาหารเช้านะทำงานหนักพักผ่อนน้อยแล้วก็นอนดึกนะพฤติกรรมเหล่านี้นะส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของร่างกายให้มีความผิดเพี้ยนทุกระบบทางแก้ก็คือคืนสู่วิถีทางธรรมชาตินะทำได้โดยการมีวินัยในการดำรงชีวิตนะก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพกลับมาใช้ชีวิตให้แบบมีวินัยในการดูแลร่างกายนั่นล่ะนะก็คือการทานอาหารเช้าการทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่การพักผ่อนให้เพียงพอการดื่มน้ำการออกกำลังกายอย่างต่างเนี่ยต้องเฮ็ดให้ได้ค่ะพี่น้องจ๋าถ้าเฮาเฮ็ดได้ทุกข้อเฮาก็แข็งแรงสละค่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าส่วนมากคนเฮ็ดบ่ได้ทุกข้อเนาะขาดไปอย่างละ 2-3 ข้อพุ่นล่ะแต่ละมื้อแต่ละเว้นเนาะพี่น้องขาก็มีทางเลือกนะคะดูแลร่างกายค่ะสั่งซื้อไปกินเลยนะปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดแอวลูกโอยนั่งโอยเมื่อยล่าอ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนะสั่งซื้อไปกินค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเสริมถี่นะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนั่นแหละนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะพี่น้องจ๋ามีแต่สมุนไพรเก่ายางพุ่นนะนะแล้วก็เนี่ยกินโลดสมุนไพรน่ะไม่มีสารตกค้างไม่มีสารสเตียรอยมีเครื่องหมายอย.ด้วยนะนะแล้วก็ได้รับทะเบียนยานำเด้อเสริมถี่เนี่ยหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านนะคะหรือว่าตามเพจเสริมถี่หรือว่าโทรมาค่ะพี่น้องจ๋า043840122 043840122โทรมาค่ะโทรเข้ามาเลยเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122 1 2 2
2: สายทานแม่มูลไหลหลังดังพลานตะวัน
3: เพลงที่โรแมนติกที่สุดในชั่วโมงนี้

0: เว้าเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยน้อพี่น้องบ่มีผู้ใดอยากไข้อยากป่วยนะบ่มีผู้ใดอยากเป็นนั่นเป็นนี่ดอกอยู่ดีสำบายกินข้าวแซ่บนอนหลับนั่นจะแม่นมีความสุขเพิ่นว่าเงินทองหาได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้มีความสุขเด้แม่นบ่ล่ะแต่ว่าบางเทื่อมันก็หลีกเลี่ยงบ่ได้เด้การเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้พี่น้องคะเกิดจากอาหารการกินเกิดจากสภาพแวดล้อมเกิดจากการบ่ดูแลใส่ใจร่างกายของเฮาเองนะเกิดจากการทํางานหนักเมื่อยล้าอ่อนเพลียอีหยังต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้เบิดนั่นล่ะค่ะพี่น้องคะชีวิตคนเฮาเนี่ยอายุ50ปีขึ้นไปถือว่ายืนเด้แม่นบ่ล่ะบ่คืออีพ่ออีแม่แต่สมัยก่อนนี่โอ้เป็นร้อยก็มีเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันหลายสารพิษมันหลายอีหยังต่างๆนี่มันมานํามานําอาหารการกินมานําอากาศที่เฮาหายใจแน่นำมานำผักมีซีใบล่ะพี่น้องจ๊ะแล้วก็ทุกมื้อเนี่ยพฤติกรรมที่เฮ็ดให้คนเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยการนอนหลับพักผ่อนบ่เพียงพอนะเฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียความเครียดสะสมก็เฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียนะการขาดสารอาหารก็เฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียผู้ใดน้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนก็เฮ็ดให้อ่อนเพลียได้แล้วก็เป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้นะแล้วก็การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าคาเฟอีนก็เป็นสาเหตุให้เฮาอ่อนเพลียได้อาการเจ็บป่วยหลายๆอย่างล่ะเฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียได้นะคะหรือว่าการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักๆเมื่อยๆบ่ได้พักผ่อนเนี่ยก็เฮ็ดให้เฮาอ่อนล้าอ่อนเพลียได้พี่น้องคะทุกอย่างนะมันมีปัจจัยมีสาเหตุกินข้าวกะบ่แซ่บนอนกะบ่หลับสิลุกสินั่งกะโอดกะโอยจักว่าเป็นอีหยังแต่ละมื้อแต่ละเว้นนะวินหัวมองๆอยู่วุบๆวาบๆนี่อันตรายผู้ใดเป็นอาการแบบนี้อย่าปล่อยไว้โดนเด้อพี่น้องเด้ออ่อนเพลียเมื่อยง่ายวุบวาบอีหยังต่างๆเนี่ยอย่าปล่อยไว้โดนมันสิให้เฮาป่วยได้นะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะคะพี่น้องจ๊ะเนี่ยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายของเฮาเพราะว่าในเส้นที่เนี่ยนะจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายอย่างนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโครงกำลังวัวทะเลิงหมากกระถือโปร่งโกดซอโกดขม้าวโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้ราคาแพงและก็ประโยชน์หลายและก็หายากนำเฮานำเอาสมุนไพรเหล่านี้นำมาผ่านกับมาวิธีการผลิตถูกหลักอนามัยได้รับเครื่องหมายอ่อย่อมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างเด้จังได้มาเป็นยาเสริมที่พี่น้องขาให้อีพ่ออีแม่ได้กินได้ดื่มเพื่อดูแลร่างกายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะกินค่ะพี่น้องคะขวดนึงกะ150ซีซีราคาหลัก10นะคะแพ็คนึงกะ10ขวดนะคะอีพออีแม่พี่ป้านะนะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่เป็นอีหยังมาก็ให้มากินเส้นที่เด้ออีพออีแม่ผู้ใดกินก็ว่าถูกอยู่เด้อ่ะโทรมาค่ะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง043840122 0438401 22โทรมาค่ะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาบอกมาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันติด
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

0: การดูแลร่างกายนะคะขึ้นอยู่กับเฮาเด้ออีพ่ออีแม่พี่ป้านะคันเฮาอยากแข็งแรงนะอาหารการกินเฮาก็อย่าสกินซุ่มซี่ซุ่มหาอย่าสกินตามใจปากนะคะเด็กน้อยกินย่างก็ย่อยง่ายเด้เด็กน้อยกินอาหารได้ทุกอย่างนะเพราะว่าวัยเขากำลังเจริญเติบโตแต่ว่าคนสูงอายุนะคะพี่น้องคะอายุ50ปีขึ้นไปก็ต้องระมัดระวังการอยู่การกินค่ะนะลดอาหารหวานลดอาหารมันลดอาหารเค็มอาหารผัดทอดนะคะพี่น้องคะเนี่ยไฮมาเน้นการกินผักผลไม้เน้นปลาเน้นอาหารอะไรที่มันย่อยง่ายนะพี่น้องค่ะถ้าเฮากินตามใจปากหลายมันก็บ่ดีเห็นบ่ล่ะคนเป็นหลายหลายเนี่ยเป็นหวานนั่นแหมพี่น้องจ๋าวันจันทร์พุธศุกร์นี่เต็มโรงพยาบาลอยู่อีพ่ออีแม่ระเบิงเพิ่นตื่นตั้งแต่ตี2ตี3พุ่นย่านบ่ทันรถย่านบ่ได้คิวเพิ่นว่าเนาะไปนั่งถ่ากันเต็มโรงพยาบาลอยู่ว่าซั่นนะคะนี่ล่ะพี่น้องโรคภัยอย่างต่างๆเนี่ยเกิดจากการอยู่การกินบ้างละเกิดจากกรรมพันธุ์บ้างละทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะพี่น้องค่ะอาสาบางปูกะน้ำเว้าน้ำจ่าซุยพ่ออีแม่พี่ปานอาฟังนะคะดูแลร่างกายดูแลสุขภาพนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักและเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายด้วยนะคะพี่น้องจ๋าดูแลค่ะนะสมุนไพรหลายอย่างเลยนะคะในขวดเนี่ยนะคะบอกว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโร่งโกดซอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาสมุนไพรหลายอย่างสมุนไพรหายากและกับประโยชน์หลายราคาแพงนะพี่น้องขากินโลดค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะพี่น้องขาได้รับเครื่องหมายอ่อย่อนำนะกินวันละ3ครั้งหลังอาหารนะคะขวดนึงกับบางคนก็กินมื้อนึงบางคนก็กิน2มื้อนะคะพี่น้องจ๋ากินโลดค่ะสมุนไพรไม่มีสารตกค้างไม่มีสารสเตียรอยนะอย่าไปกินตั้งแต่ยาเคมีหลายเห็นบ่ล่ะอย่างที่ข่าวออกมานั่นโอ้พี่น้องจ๋าดูแลค่ะด้วยรักและก็ห่วงใยนะจากดีเจสาวบางปูค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่ค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเส้นทีหรือว่าโทรมาค่ะ043840122 043840122โทรมาค่ะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาบอกมาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122
2: สายทานแม่มูลไหลหลังดังทานสวรรค์ลอยล่องเรือ
3: เพลงที่ฟังแล้วให้กำลังใจที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงเพลาะๆในรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีกับดีเจสาวบางปู
1: เพลงที่โดนใจที่สุดในชั่วโมงนี้

หักแพงกันตัวใครอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ปานาอาหักแพงเบิ่งแย่งกันนะส่งกำลังใจให้กันนะคะดูแลกันบอกกันเว้ากันสตัวเพิ่นจังสะเอิ้นว่าคนหักกันเนาะนี่ล่ะนะคะซื้อห้อมดีสมเกาหลีในคอลฟิลสู้กันเด้อพี่น้องเด้อซื้อไปฝากอีพ่อเฮาก็ได้จักโหลนึงซื้อไปฝากอีแม่เฮาก็ได้จักโหลนึงฝากปู่ย่าตายายฝากคนที่เฮาหักได้เบิดนั่นล่ะพี่น้องจ๋าโหลนึงก็บ่แพงนะคะเฮาขายราคาหลัก10เองนะแต่ละขวดเนี่ย1ขวดก็ราคาหลัก10ต้นๆเองนะไม่ได้แพงนะคะพี่น้องขากินแล้วก็ได้กินโสมเกาหลีแล้วก็ได้กินคลอโรฟิลล์แล้วก็ได้กินสมุนไพรอีกหลายอย่างนะร่วมกันอยู่ในเนี่ยสมุนไพรประมาณ16ชนิดเลยค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็โสมเนี่ยนะขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรในตำนานเลยทีเดียวนะคะโสมเนี่ยจะมีแถบภูเขาทางตะวันออกนะของผู้พี่น้องค่ะทางจีนทางคาบสมุทรเกาหลีอีหยังพุ่นเด้เพราะว่าทางเฮานี่บ้านเฮานี่ปลูกสมบ่ได้ดอกพี่น้องค่ะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นสมเกาหลีเนี่ยถือเป็นแหล่งที่มีคุณภาพสูงเนื่องจากตั้งอยู่ในละติจูดที่เหมาะสมที่สุดเกิดในอากาศที่หนาวเย็นมากเลยนะคะบ้านเฮาปลูกบ่ได้จังว่าแพงอ่ะล่ะพี่น้องค่ะค่ะแม่นสมบ้านเฮากับบ่ซ้ำบ้านเพิ่นดอกนะคะสมบ้านเพิ่นต้องสม

0: 93.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี04ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โศกให้มานให้มัง
6: ค์ใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปา

0: ท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

มาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122บ่ว่าสิปลูกพืชหยังก็ตามสร้างก็พากันอยากได้ผลผลิตที่มันได้หลายๆผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยก่อนสิได้ผลผลิตนี่ก็อยากให้ต้นพืชแข็งแรงศัตรูพืชหรือว่าแมงต่างๆบ่กวนคิดกวนใจดินจังซี่ก็ให้มันอุดมสมบูรณ์ให้มันล้วนซุ้ยปลูกหยังก็งามซะแน่นั่นคือความปรารถนาของพี่น้องเกษตรกรทุกคนนะครับที่เฮ็ดการเกษตรบ่อยากลุบทึนว่าท่านเว้าง่ายๆนะครับบ่อยากลุบทึนอยากให้ได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยอยากให้ได้ผลผลิตหลายๆแต่ว่าพอปลูกมากก็บ่เคยจะของคิดได้บาดนี่โอ้ยจักว่าเป็นแนวใดพืชก็ได้มาบ่งามคือจะของคิดแท้น้อคันว่าได้นะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรได้หลายท่านได้หลายพื้นที่นะครับที่พากันเฮ็ดพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมกล้วยอ้อยสอยปีมันสำปะหลังยางพาราพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชตามฤดูกาลโอ้ยปัญหามาแต่ละปีนี่บ่ซ้ำแบบซ้ำอย่างจ้าเถื่อเพิ่นว่านะครับพอเกิดปัญหาขึ้นมาบาดนี่ก็เปลืองเงินเปลืองค่ำตะวันนี่โอ้ยเพราะว่าต้องหาแนวมาแก้ไขซื้อหวานซื้อยามาฉีดพ่นซะแน่คันมันเป็นแมงหรือว่าต้นพืชมันเป็นโรคมันบ่แข็งแรงนี่แหละครับคือการเพิ่มต้นทุนให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาแล้วเฮาเฮ็ดจังได๋ครับสิพากันลดต้นทุนมันก็ต้องเฮ็ดให้พื้นดินเฮามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชต้นพืชใหญ่มากมันแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้านท่านทุกสภาพอากาศมึงมาโลดแม่งนี่มันบ่กล้ากวนดอกเพราะว่าต้นพืชเฮาแข็งแรงมั่นอกมั่นใจกับผลผลิตทางการเกษตรซะเด้นะครับมันต้องเริ่มจากการเตรียมดินเตรียมให้เตรียมหน้าเตรียมหัวเตรียมสวนมันต้องเริ่มต้นเลยเด้เริ่มจากดินพุ่นล่ะอีพ่ออีแม่นะครับเฮ็ดจังไหนบาดดินเฮาสิเหมาะกับการเพาะปลูกสิเหมาะกับการปลูกพืชมันก็ต้องเริ่มต้นจากการปรับโครงสร้างดินหาแนวมาปรับหาแนวมาแต่งหาแนวมาเพิ่มแนวใดมันดีก็หามาใส่ซั่นตัวเพราะว่าส่วนมากดินมักสิมีปัญหานะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยปัญหาต่างๆที่ผมกล่าวมานะครับพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่ที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้พบพ่อเป็นประจำนะครับพยายามหาวิธีแก้ก็โอ้แก้ได้เพราะสำนันล่ะหันว่าได้มันบ่ยั่งยืนบาดนี้ผมมีของดีมาฝากได้บาดอีพ่อยแม่สำหรับดินที่มีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามปลูกมาแล้วต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล้วบ่ตายแล้วใบเหลืองใบหยิกใบงอปัญหาต่างๆเหล่านี้สิเบิดไปนะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดป๊าดฟังมาเป็นแต่ดีคักบ่อีพ่อยแม่นี่แหละครับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเนื้อกว่าปุ๋ยอินทรีย์บรรจุไว้ในกระสอบนี่เลยครับกระสอบนี่50กิโลอีพอยแม่50กิโลราคาหลักร้อยคุณภาพหลักหมื่นนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับ
คันพี่น้องเกษตรกรที่ตัดอกตัดใจอยากเคมีบ่ได้นะครับที่มีปุ๋ยเคมีอยู่ตารางเฮือนตารางเราที่มีปุ๋ยเคมีเหลือมาจากปีที่แล้วนะครับเหลือมาจากฤดูกาลที่แล้วอยากใส่ให้มันหมดก็สามารถนํามาผสมกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดได้นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเอามาผสมเอามาโคเลใส่กันได้นะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเคมีสูตรใดรุ่นใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบปุ๋ยใหม่ที่ผสมได้แล้วนี่นะครับคุณภาพนี่สุดยอดอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับตัวนึงนี่ซอยบํารุงดินตัวนึงเป็นอาหารให้พืชตัวนึงซอยเร่งการเจริญเติบโตซอยเร่งผลผลิตเป้ยมีครบทุกอย่างนะครับอยู่ในนี่เลยอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกลัวสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกลัวสิได้ทดลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากฮู้ข้อมูลหลายกว่านี้นะครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อย่าเฝ้าเสื้อจนกลัวสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกลัวสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษสูตรนี้นะครับใส่แล้วนี่ติว้ายซอยให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจใส่แล้วนี่ติบ๊ายบายทกส.ลดอีพอยแม่ยิ้มเป้ยยิ้มเป้ยเบิดหนีเบิดสินลืมตาอ้าปากได้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบท่อฝ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวคุณพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายประคองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านขมิ้นตำบลนาดีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อประคอง
1: ครับผม
0: ภูมาศรีบ
1: ่ภูมาศรีครับ
0: ภูมาศรีชื่อเล่นชื่อหยัง
1: ชื่อว่าเตี้ยครับ
0: คุณพ่อเตี้ย
1: ครับ
0: เตี้ยอีดีวะ
1: เตี้ยก็สูงจักหน่อยอยู่ครับ
0: คุณพ่อเตี้ยเป็นผู้ใหญ่บ้าน
1: เป็นผู้ซอยครับ
0: เป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านหมู่5
1: ครับผม
0: แต่ว่าก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือเขา
1: เฮ็ดครับเฮ็ดมาตลอด
0: ถามคนมือนี่คือแต่งตัวสิมาแต่ใส่นี่มาแต่อำเภอ
1: มาแต่อำเภอครับพอดีครับมาพ่อครับไอ้ทีมงานของเอกโซเล่ครับ
0: เดี๋ยวถามคุณพ่อก่อนหน้าพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไร
1: 4ไร่3งานครับ
0: 4ไร่3งานเป็นนายเจ้าของเองเนาะ
1: ครับ
0: เฮ็ดหน้าทุกปีบ
1: ่เฮ็ดทุกปีครับ
0: เฮ็ดเองคือจ้าง
1: เฮ็ดเองครับเฮ็ดเองเลย
0: ผู้ซอยเฮ็ดเองเลย
1: ครับ
0: ของแท
1: ้ครับรถไถเองเฮ็ดเองเลย
0: นี่แหละเขาว่าของแท้เป็นทั้งคนของประชาชน
1: ครับ
0: เป็นทั้งคนของเมียอยู่เฮียน
1: ครับผม
0: ถามก่อนหน้า4ไร่3งานเนาะพื้นที่เนาะครับ
1: ครับ
0: บ้านนี่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยยังมีการเบิ่งแย่งให้หน้าของแต่กี
1: ้ตะก่อนผมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: โหใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับผม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็มีปัญหาทั้งโรคทั้งแมงกะทั้งกระดินกระแข็งกระแจนกระแน่นมันสิบ่งามท่านใส่ได้3มื้อกะเซา4มื้อกะเซาที่นึงกะเซาจังซี่แม
0: ่โ
1: หแบบงามเขียวข้าวเดียว
0: เขียวข้าวเดียว
1: ครับแล้วก็ล่อโรคล่อแมงมาเขียวคักเขียวเนี่ย
0: หมายความว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ดินกะแข็ง
1: ครับ
0: แมงกะหลาย
1: ครับ
0: แม่นบ
1: ่ครับ
0: ผลผลิตเป็นยังไงบัด
1: บ่ค่อยได้ครับมันเป็นใบที่มันแมงลงหลายมันก็บ่ค่อยได้เด
0: ้ผลผลิตก็บ่ค่อยได้เต็มที่เต็มหน่วย
1: บ่ได้เต็มหน่วย
0: 4ไร่3งานนี่ได้เข้าประมาณเท่าตัน
1: ได้เข้าอยู่ประมาณ2ตันกว่าๆนึงเด
0: ้ตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปได้ประมาณ2ตันกว่า
1: ๆครับ
0: 4ไร่3งานมันก็ขาดหาไรอยู่งานนึงเนาะ
1: ครับผม
0: บัดนี้ถามคุณพ่อเตี่ยก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางใด
1: ผมฟังวิทยุครับฟังรายการของเอกโซเลเนี่ยของไอ้สาวบางปู่เนี่ย
0: ครับฟังโดนบ
1: ่ว่าโดนอยู่เด
0: ้ห่วยผู้นำนี่เสียคนยาก
1: ก็มันก็หนักแน่นอยู่เด้บ่เพิ่นว่าสิไปเสียได้ง่าย
0: ๆโอ้ขัดสั้นมันสิเสียฟอร์มผู้นำชุมชน
1: มันสิเสียผู้นำชุมชนครับ
0: โอ้แสดงว่าฟังอยู่โดนเติบอยู
1: ่ครับผม
0: วิเคราะห์พิจารณาอยู่บักโดนเติบพุ่นล่ะ
1: โดนอยู่ได้โดนอยู่ได้เป็นปี2ปีพุ่นเด
0: ้โอ้ฟังโดนเติบ
1: มากครับผม
0: ครับปานนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่แม่นบ
1: ่เลยมาลองเบิ่ง
0: เลยตัดสินใจเอามาล
1: องเบิ่งซะเกินบ่ทันเอาอีหลีได้มาลองซะเกิน
0: โอ้ครับพี่น้อง
1: ครับปีแรกมาลองเบิ่งซะเกินเด
0: ้ผู้ซอยเปียว่าปีแรกเดี๋ยวมาลองซะเกินบ่ทันได้เสียคักเลย
1: ครับ
0: เอามายอมๆซะเกิน
1: ครับผม
0: ปานนี้ถามก่อนหลังจากใส่โซเลพัดลงให้หน้าเจ้าของพื้นที่นี่แล้ว
1: ครับ
0: มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกครับเพราะว่าหยัง
0: มันเป็นยัง
1: มันเป็นเอียดแต่ก่อนนี่ถ้ามันขาดน้ําปั๊มจะเริ่มตายทันทีหน้าเอียดพร้อมเด
0: ้โอ้หน้าซีไรนี่เป็นเอียด
1: ครับเป็นเอียดเกือบฝ่ายนึงพุ่นเด
0: ้ครับ
1: เพราะผมมาใส่ตัวนี้แล้วดินกับนุ่มขึ้นแล้วก็มีขี้แท้ๆขี้เดียวนั่นแหละเริ่มมาอยู่ได้บัดที่นี
0: ่ครับ
1: เขาก็ขึ้นมาแบบว่าก็บ่ถึงกับว่ากับเขียวเขาเฮาสิออกเป็นสีใบตองอ่อนจังซี
0: ่โอ้มันสิเขียวใบตองอ่อน
1: ใสใบตั้งยามมื้อเช้าเฮามาเบิ่งกับยามมื้อแลงนี่งาม
0: งามตาเลย
1: สีใสเลยเพิ่นเถาะยามมื้อแลงนี
0: ่บัดนี้เว้าถึงเรื่องผลผลิตมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่าบ
1: ่ผมใส่ปีแรกเขาผมใส่ที่ยี่เดี๋ยวนี้แหละ
0: ครับ
1: ได้เข้า4ตันกว่ามั้ย
0: ไร่4ตันกว่า
1: ครับ
0: โอ้แสดงว่ามันตกไร่ละเป็นตันพุ่นตัวนี
1: ่ครับไร่ละตันเลยเด
0: ้ถือของถือใจบ่นี
1: ่ห้วยบ่เศร้าเลยเหรอผมใส่มาตลอดเลยผม
0: โอ้ผู้ซอยเปียว่าข่อยบ่เศร้าเลยเถียงใส่เลย
1: บ่เศร้าย
0: ังทุกมื้อนี่ก็ยังใส่อยู
1: ่ใส่ครับปัจจุบันยังใส่เลยครับ
0: ครับ
1: โซเลพัดครับ
0: อยากให้คุณพ่อเตี้ยนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพอนี่พ่อคุณพ่อใส่แล้วเป็นยังไงแนวบอกความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังแค่หน่อยครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ครับผมกับผมนายประคองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านขมิ้นครับ
0: ครับ
1: หลังจากที่ผมใส่โซเลพัดแล้วครับจากหน้าสีไร่3งานนี
0: ่ครับ
1: ผมได้เข้า4ตันครัวครับผมประทับอกประทับใจกับโซเลพัดมากๆครับ
0: ครับ
1: หันพี่น้องเกษตรกรแถวอำเภอย่างตลาดหรือแถวใกล้เคียง
0: ครับ
1: ผู้ใดอยากใส่โซเลพัดคือผมนี่ใส่เลยครับดีเยี่ยมของทุกอย่างขี่แค่เดือนนี้ยังมาเบิดเลยเข้าก็งามงามต้นไสใบตั้ง
0: ครับผม
1: แข็ง สู่ลมได้สุริยพัฒน์เยี่ยมครับ
0: ป้าเจ้าคือเมาดีแต่ได้จ้างมากบ่นี
1: ่บ่ครับ
0: เว้าจาก
1: จากใจจริงครับนี่หน้าผมก็เห็นอยู่นี่เหลียวเห็นอยู่นี่
0: อยู่ทางหลังเฮานี่
1: ครับผม
0: ไส้อีหลี
1: ไส้อีหลีครับแล้วก็ย้ําอีกเทื่อนึงว่าไส้ดีอีหลีครับ
0: ครับผม
1: ไส้ดีเลยครับสุริยพัฒน์ครับเยี่ยมจริงๆครับ
0: โอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพ่อเตียนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซะมีอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคือคุณพ่อเตียนะครับอยากให้ดินร่วนซุ้ยต้นพืชหากินได้ไกลต้นพืชแข็งแรงผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเล่พัดสำหรับวันนี้มีความสุขสุขุมสุขวนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนสำหรับพืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชมีด้วยกันหลายตัวแต่ละตัวจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเช่นกรดกลูตามิกกรดกลูตามิกเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการเมตาบอลิซึมมีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์โดยจะไปเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืชทำให้ใบมีสีเขียวเพิ่มขึ้นสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นและเสริมภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวคีเลตส่งเสริมการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารภายในลำต้นช่วยในการดูดซับไนโตรเจนเพิ่มรสชาติส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบและรากพบมากในโปรตีนของเมล็ดพืชต่อมากรดอะมิโนสำหรับพืชอีกตัวโปรลีนโปรลีนช่วยในการงอกของตาการผสมเกสรและการออกผลทำให้ผลใหญ่เพิ่มความหวานเพิ่มรสชาติช่วยพืชจากภาวะความเครียดเช่นสภาวะน้ำท่วมจากความร้อนจากสภาวะดินเค็มรวมถึงการสูญเสียของเซลล์และการควบคุมการเจริญเติบโตกรดอะมิโนสำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาซิสเทอีนซิสเทอีนค่ะมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นของเซลล์ทำให้โครงสร้างของโปรตีนมีเสถียรภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โปรตีนมีโครงสร้างทุติยภูมิทำให้เอนไซม์ทำหน้าที่สมบูรณ์ส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนที่ยอดอ่อนผลปลายรากและช่วยควบคุมการดูดซัลเฟตของรากกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาก็คือไอโซลิวซีนไอโซลิวซีนค่ะจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นกลไกการป้องกันโรคของพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ปุ๋ยนี่เป็นปัจจัยหลักๆเป็นปัจจัยสำคัญของพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดไห่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนขาดบ่ได้เลยก็ว่าได้นะครับปุ๋ยเป็นอาหารของพืชนะครับบ่ว่าสิเป็นปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตั้งเป็นอาหารของพืชที่พืชต้องนําไปใส่ในการเจริญเติบโตในการให้ผลผลิตนะครับแต่ว่าการให้ปุ๋ยก็ต้องเบิ่งคือกันนะครับต้องให้ในปริมาณที่เหมาะสมให้ในปริมาณที่เพียงพอบ่น้อยเกินไปบ่หลายจนเกินเหตุนะครับปุ๋ยเคมีนี่ก็คือกันใส่หลายก็เป็นโทษใส่หน่อยก็บ่พอนะครับต้องใส่แบบพอด้ามพอดีเพราะว่าปุ๋ยเคมีที่เฮาใส่ลงไปในดินนี่โอ้ยมันมีฟิลเลอร์ได้อีพ่อไอ้แม่มีแนวตกค้างอยู่ในดินมีแนวที่พืชเอาไปใส่ประโยชน์บ่ได้เขาเอิ้นว่าฟิลเลอร์หรือว่าส่วนเติมเต็มนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรปีนี้ใส่2 3สอบปีหน้านี่ต้องใส่5 6 7 8 9สอบพุ่นเด้คือการใส่ปุ๋ยเคมีนี่แต่ละปีนี่สิใส่บ่ซ้ำเก่าสิใส่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเกษตรกรมีความเข้าใจว่าให้ปุ๋ยลงไปแล้วพืชมันเหลืองคือยังมันสิกินบ่อิ่มนี่หั่นว่าเด้ในพื้นที่ซ้ำเก่าแต่ว่าปุ๋ยนี่เพิ่มจำนวนขึ้นพอเห็นพืชเจริญเติบโตบ่ได้คือเจ้าของคือซื้อมาใส่อีกซั่นเด้แห้งใส่แห้งแน่นนะครับดินเพราะฉะนั้นการพอปลูกการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอีกปัจจัยนึงที่พี่น้องเกษตรกรควรคำนึงถึงนั่นก็คือเรื่องของดินนะครับเฮาต้องเตรียมดินเตรียมแปลงให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ให้ดินเฮานี่ล้วนซุ่ยเหมาะกับการพอปลูกเหมาะกับการปลูกพืชซั่นเด้อีพ่อยแม่คันดินพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ล้วนซุ่ยดินปลูกหยังบ่งามปลูกหยังลงไปก็บ่งามดินมีปัญหาให้นึกถึงอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับใส่ลงไปแล้วที่ว้ายดินกลับมามีชีวิตชีวาดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ดินมีความล้วนซุ่ยเหมาะกับการปลูกพืชทุกชนิดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ใส่ได้กับทุกดินนะครับเหมาะกับทุกพืชใส่ได้กับทุกดินบ่ว่าสิเป็นดินโคกดินดอนดินเหนียวดินล้วนปนทรายดินหน้าถ้ำใส่ได้เบิดอีพ่อยแม่นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดบัดนี้ผมเอกโซเล่นะครับมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมีสูตรพิเศษมาบอกพี่น้องเกษตรกรมาบอกอีพ่ออีแม่เกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับว่าใส่จังไหนมันสิเกิดประโยชน์สูงสุดใส่จังไหนมันสิประหยัดแล้วต้นพืชเฮาแข็งแรงให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสิเฮ็ดจังไหนนะครับนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนำมา2กระสอบอีพ่อยแม่เอามา2กระสอบซะเกินเอามาไว้2กระสอบแล้วไปหาเคมีสูตรใดก็ได้นะครับเคมีสูตรที่อีพ่อยแม่ชื่นชอบเคมีที่มีอยู่ตารางเล่าตารางเฮือนนั่นล่ะเคมีที่เคยซื้อมาไว้เอามาอีกกระสอบนึงนะครับสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับเอามา1กระสอบนะครับ เอามาโคเลโคเลใส่กันกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับเอามาโคเลโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบได้บัดนี่เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนี่โอ้ยบ่อยากผักนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารในพืชซ้ำซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดพืชหิวยามใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอหน้าเขาจังซี่เว้ยแต่กอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเกี่ยวนะครับลองเมืองอีพอยแม่ครับสูตรนี้นะครับสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษของผมเอกโซเลนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดสโตเลพัด2กระสอบนะครับเอามาคนเล่คนเล่ใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบ3กระสอบนี่ว่านได้3ถึง4ไร่ป๊าดดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวประหยัดพร้อมอีพ่อไอแม่ต้นพืชก็แข็งแรงพร้อมแม่งบ่กวนคิดกวนใจคันแม่งกวนคิดกวนใจนี่เปียงเงินตื้มแล้วเนาะอีพ่อไอแม่เพราะว่ามันต้องได้หายามาขาหายามาป้องกันเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเพิ่มต้นทุนในการผลิตอีกนะครับอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้เสื้อปานใดดอกนะครับฟังแล้วก็บ่ท่านอยากให้เสื้อดอกแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่ลองเบิ่งว่ามันสิดีคือผมเว้าเอกโซเล่เว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไดมันสิดีคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยาย

0: ้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง043840122
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: กรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชอะมิโนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีนและยังช่วยในการกระตุ้นกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆภายในเซลล์พืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชไกลซีนกระตุ้นการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์กลูตามิกช่วยในการสร้างโปรตีนอะดีนีนเสริมสร้างพลังงานให้กับเซลล์พืชโปรลีนมีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งและความเครียดซีลีนช่วยในการสร้างพลังงานและเมตาบอลิซึมซึ่งอะมิโนในพืชจะมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชกรดอะมิโนช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนในพืชทำให้เซลล์เจริญเติบโตเร็วช่วยเพิ่มความต้านทานต่อความเครียดเช่นความแห้งแล้งความเค็มและโรคพืชพืชสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเมื่อได้รับกรดอะมิโนกรดอะมิโนส่งเสริมการสังเคราะห์แสงทำให้พืชมีใบเขียวสดและช่วยเพิ่มผลผลิตและสุดท้ายกรดอะมิโนช่วยในกระบวนการสร้างฮอร์โมนพืชเช่นออกซินไซโตไคนินซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเซลล์และการออกดอกค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนHumic.
3: Sole, quan chạy chào na. Sole, quan chạy chào na.
0: Nì khư xiềng cơ sệt tơ còn phu thị sai. Amino Humic Med Sole Phat. Sai lèo, bến chăng đấy. Bài phang cán.
4: Khắp bài giặc chạy cả. Hãy áo lô đơ Sole nào.เอามาใส่ตากระโพยต้นกระแข็งเขียวงามใส่เข่ากระงามบักพริกกับใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ไปเอาโรเดอร์พี่น้องนะ
5: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเดอร์แม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดกระเจงตึงดีความสุข
6: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งเหนียวไอ้ต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี้
7: ก็ไล่นึงก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี
6: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อพี่

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมายามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีเมลเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนเสิเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อแม่เพชรร่องค่ะนันเล่าเด้อค่ะชื่อเล่นชื่อแม่กิ๋วเด้อค่ะอยู่บ้านดอนยะนางเด้อค่ะดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เด้อจ้า
0: อันคุณแม่เฮ็ดนาจักไร
1: 11ไร่ค่ะ
0: เฮ็ดนา11ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองค่ะ
0: ห่วยอายุจังปีเหรอขึ้นได้เฮ็ดเอง
1: 67ปีแล้วจ้า
0: ว่าโถ67

0: ปีเราเฮ็ดหน้าเอาเอง
1: จ้า
0: ถามก่อนบาดนี่หน้า11ไร่นี่ตะกี้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮา
1: ก็ใส่ปุ๋ยท้องตลาดล่ะจ้า
0: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้าจ้า
0: ถามก่อนบาดนี่ตอนที่เฮาใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นจังได๋แน
1: ่มันก็บ่ดีปานใดล่ะค่ะมันก็หลายแนวใส่เนาะค่ะ
0: มันเป็นยังไงเรื่องของดินเป็นยังไงเนี่ย
1: ดินแข็งค่ะดินแข็ง
0: ดินแข็ง
1: จ้าดินแข็ง
0: ผลผลิตดีป่ะตอนใส่เคมีทั่วไป
1: ก็บ่ค่อยได้ปานใดค่ะ
0: ที่หน้า11ไร่นี่ได้เข้าหลายปานใด
1: พวกไร่ละ500โลนี่ล่ะค่ะ
0: 500โลนั่นหมายความว่าหน้าปีมันบ่500โล
1: ค่ะ
0: ได้เฮ็ดหน้าปังนําบ
1: ่ได้เฮ็ดอยู่ค่ะ
0: หน้าปังได้ประมาณ10กิโล
1: 700นี่ล่ะจ้า
0: ประมาณ700นี่
1: จ้า
0: ตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ผลผลิตบ่ได้พอทันจักเทื่อ
1: ค่ะ
0: มานี่ถามแม่คิวก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุจ้า
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: ฟังโดนบ่นี
1: ่ก็ประมาณโดนอยู่ค่ะ 3-4 เดือนนี่แหละจ้า
0: โอ้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: จ้า
0: โอ้ยายคิวเสียคนยากที่ตัวนี้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: จ้า
0: บาดก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่บ
1: ่ตัดสินใจซื้อมาใส่ค่ะ
0: มานี่ถามมีแม่คิวก่อนใส่โซเลพัดเนี่ยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วให้หน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกอยู่ก้าดินมันลมค่ะดินดีค่ะ
0: ดินมันลม
1: แม่นค่ะ
0: บาดนี้ถามเรื่องผลผลิตเป็นยังไงเนี่ย
1: ก็ว่าแม่นดีอยู่แล้วค่ะเฮ็ดมากก็ได้ส่วนนึงมันบ่ได้ต่อมามาเฮ็ดหน้าปังแล้วมันได้ขึ้นมั้ยค่ะมันดีขึ้น
0: เฮ็ดหน้าปังมันดีข
1: ึ้
0: น
1: แม่นค่ะ
0: มันได้ผลผลิตหลายปานใดบาดนี
1: ้ห้วยแห่ตันพุ่นแล้วจ้า
0: แห่ตันจากได้700กิโล
1: แม่นจ้า
0: บาดได้แห่ตันเลย
1: จ้า
0: ถึงอกถึงใจบ
1: ่ดีใจค่ะดีใจอีหลี
0: ถามแม่คิวอนต้นเขาเฮามันเป็นจังได๋เนี่ย
1: มันก็บ่มันงามเขียวคือจังเฮาใส่ปุ๋ยอันเฮาไปซื้อท้องตลาดเด้จ้ะมันสิขึ้นมาคือจังนั่นงามๆนุ่ยๆอดบ่ๆบ่เขียวให้แมงจอมั้ยค่ะเขียวธรรมชาติมั้ยค่ะ
0: เขียวธรรมชาติ
1: คือใบตองกล้วยเฮานี่มั้ยค่ะ
0: โอ้เขียวธรรมชาติเขียวคือใบตองกล้วย
1: แม่นค่ะ
0: บ่ได้เขียวแล้วบ่ได้เขียวรอแม่
1: บ่ค่ะบ่ค่ะบ่เขียวรอแม่
0: ต้นมันแข็งดีบ่แม่
1: แข็งดีค่ะ
0: มาตอนใส่ในช่วงแรกๆนี่ช่วงอายุ20ถึง30มื้อนี่มันแตกกอดีบ
1: ่แตกค่ะแตกกอดีค่ะ
0: เขียวโดนบ่อีแม
1: ่โดนอยู่เด้จ้าแม่งก็บ่รบกวนค่ะก็ดีว่าลดต้นทุนได้หลาย
0: โอ้มันก็ดีแม่งก็บ่กวนลดต้นทุนได้หลาย
1: ค่ะลดต้นทุนได้หลาย
0: ถ้าไม่กิ้วก่อนยังสิใส่ต่อบ่โซเลพัดนี
1: ่ใส่ค่ะใส่ใส่ต่อไปล่ะค่ะเพราะว่าเริ่มเฮ็ดหน้าก็สิใช้เรื่อยๆเลยค่ะก็สิบอกพี่บอกน้องเฮาใช้นํา
0: ครับผมแสดงว่าทั้งหลังนี่กําลังเตรียมเฮ็ดหน้าปังเลย
1: จ้ากําลังเตรียมค่ะเฮากําลังสิหว่านค่ะ
0: คันแม่กิ้วถือวงถือใจกับอมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจังซี่อยากให้แม่กิ้วนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใช้อมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่พ่อแม่กิ้วใส่แล้วประทับอกประทับใจแนวไหนบอกให้เพิ่นฟังคักๆมื้อนี้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยใส่อมิโนฮิวมิกนี่มาลองใช้น้ําแม่บ้างเด้อลูกเด้อก็ว่าได้ผลประโยชน์หลายล่ะค่ะจากบ่ได้ก็ได้ดินเฮาบ่ดีมันเกิดดีค่ะมันลมค่ะมาเด้อพี่น้องมาใส่น้ํากันเด้อพี่น้องเด้อแม่กิ้วใส่แล้วก็ว่ามันดีถูกใจอยู่มาเด้อพี่น้องเด้อมาใส่น้ํากันต้นข้าวก็เขียวดีค่ะแต่ก่อก็ดีอยู่จ้า
0: เขียวโดนเขียวทนบ่
1: เขียวโดนเขียวทนค่ะมะแรงก็บ่ตอมค่ะ
0: ยืนยันยังสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: สำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่คิวฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากให้ดินดีดินบ่มีปัญหาดินที่เป็นกรดเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่คิวฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนได้เก็บอย่าจนร่ำรวยสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-58หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์

0: อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

มีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: ันนี
1: ้ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม้ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที
0: ให้พี่เป็นข้าวแม่สาวเป็นนาผลิตผลเกิดมาจะได้เป็นผลละมือดี
2: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
3: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพ่วงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือหั่งกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
1: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกะเล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร081262 2716และ061 954 0862ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณขอมา

คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณแนะนำ

0: Set.
1: จวดแล้วพี่น้องครับจวดทันทีจวดแล้วจวดแล้วรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมารายงานตัวแล้วก็หัวใจคือเก่าเหมือนเดิมผลงาน3ผลงานเพลงก็ฝากไปเป็นกำลังใจกับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการสู้คู่สู้คนนะครับเด้อขอให้มีความสุขหลายๆกับการฟังเพลงกับการฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีขอให้สุขภาพพรำไม่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีตลอดไปนะครับรักและปรารถนาดีจากรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีกับปุ๋ยอะมิโนโปรตีนอียุ่มมีย่ามบักเป็ดบักปูดนะครับอยากได้ปุ๋ยไปใส่มันใส่ยางพาราใส่หน้าเข่าหน้าปีหน้าปังเพื่อพันธุ์ธัญญาหารต่างๆอยากได้ผลผลิตที่มันดีขึ้นก็อย่าลืมครับปุ๋ยอียุ่มมียามปุ๋ยบักเป็ดบักปูดติดต่อดีเจพอเพียงมุ่งทำดีนะครับเด้อ0652561558ขอบคุณท่านพอพินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอลร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์ที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากขอไก่ไต่ตารางเล่าผู้ขาดีเจพอเพียงมุ่งทำดีดำเนินรายการด้วยทั้งสั้นที่เก่านั่งตาเหลือมมอว์กับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับกราบขอพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีมีผู้มาใช้บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้าโมเดิร์นจับใจใจสอยแบบสุดสบายซื้อง่ายขายคล่องร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปนะครับขอบพระคุณอย่างสูงกันแล้วกันครับสำหรับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการของผู้ขายที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังครับอยากฟังเพลงหยังมอบให้ผู้ใดเป็นพิเศษก็คือเก่าเหมือนเดิมมื้อนี้ตรงกับวันพระอาจสิปวงๆในจักหน่อยก็อย่าถือสาหาความเด้อพี่น้องเด้อ0652561558อยากฟังเพลงหยังมอบให้ผู้ใดก็แนะนำเข้ามาครับ0652561558ครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ
2: ฮัลโหล
1: ครับผม
2: พวงค่ะแต่รู้มึงวันพานี่เหมือน
1: พ
2: ว
1: ง
2: น
1: ี้ผม
2: โผล่ยี่หรอก
1: พวงยี่หรอกแม่
2: พวง
1: ค
2: ัดกระดูก
1: จ้าจ้าจ้า
2: อันนี้แม่ขอฟังเพลงแบบมักเบาหลุนพอเริ่มเลย
1: มักเบาหลุนพอครับ
2: เอาไม่หลุนมือนี่เอาเพลงสาวแม่ห้างแล้วเพลง
1: สาวแม่ห้างที
2: ่มักสาวแม่ห้างลูก
1: มักสาวแม่ห้างโอเค
2: อันที่ไปเป็นนักเรียนลูกก็แม่ต้องจ้างหอยบาน
1: ไปใช่ละแม่
2: ไปพูนเดียวเสียชาบ้านพูนเดียว
1: อาร์บิกบ
2: ่โอ้เป็นนักเรียนเหรอไปอาทิตย์นึงไปเทือนนึงก็เพื่อนว่า
1: ไปมังไรล่ะแม
2: ่พูนเดียวเสียชาบ้าน
1: ไปเทศบาลข้าเจ้าที่พาเห็นยังล่ะแม่ครับ
2: เป็นนักเรียนเหรอพี่อ้อมคือตัวบ้าน
1: บาดตัวจบปริญญาตัวนี้นางสาวน้อยสีฐานจบปริญญาแล้วบัดนี
2: ้
1: โอเคได้เลยครับได้เลย
2: มาแม่ลูก
1: มันยังมีมูหลายแม่มันยังมีมูหลาย
2: แม่ตัว
1: ครับผม
2: พ่อป้องไอ้พ่องอะไรไปเนาะ
1: ครับผม
2: ขาปากเด็ก
1: แก้วบวยมาพูดมาพูดแท้จ้าจ้า
2: อ
1: ัน
2: ว่า
1: ไ
2: ปเน
1: ี่
2: ยเสียงน่าจะหน่อยเลย
1: ครับผมครับ
2: บอ
1: ครับผม
2: สาวไรนกน้องเวียนนั่นเด้อสาวนั่นผ้าใสนั่นละ
1: โอเค
2: แม่เทียงแม่เชียร์ไร
1: ครับครับ
2: จ้าครับนั่งเราไม่เออมันมาเป็นลูกหนาน้ําเนี่ยเสียแล้ว
1: ครับ
2: ตะเสียวทั้งลอยเด้อ
1: ครับผม
2: กากแม่หยังน่ะแม่กระนุ่มโคกสีเด้อ
1: ครับผม
2: มามาเสียวมามาเด
1: ้อครับครับ
2: ป้าเสริมป้าเรียนพอมั้ยเด้อ
1: ครับผม
2: จ้ากระทัยไผน้องแม่น้อมเม็ดขวนไม่น้อยแม่เด้อ
1: ครับผม
2: บุญย่าง
1: โอเคครับ
2: แปด
1: ครับผมครับ
2: จ้าเสียงนี่อ่อนแล้วลูก
1: โอเคครับผม
2: มุมมองหน้ากันยังทักไปชาวภาคทางพาเพิ่มคนไ
1: ม่ผิดโอเคครับโอเคครับ
2: จ้ากะผู้เล่นอะลูกบอลหากันเด้อหากันกันแน่ทำไม่แม่ไหนนะพวกแม่แม่ใช้บันทำเสียพวกใช้เนี่ยใช้น้ำตาลหวานคนนู้นสุดตายเลย
1: ครับผมครับ
2: ไม่หล่อหลอมเหมือนเดิมสวัสดีจ้า
1: ครับผม

0: ม
1: สวัสดีทานเด้อ
2: ครับ
1: เพียงเด้อจ้าเพื่อนศึกษาดำเนินการวานเด้อ
0: ครับผม
1: หน่อยแล้วเด้อครับผมหมู่เพื่อน
0: ได้ครับได้ครับ
1: กลับไปสู่เสียงสู่สายเด้อ
0: โอเคครับโอเค
1: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผม
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมครับ
3: เอาอยู่หมู่นี้กับคิดฮอดนะครับ
0: ได้ครับได้ครับ
3: ต้องเอกกับพ้นนนตการนะครับเด้อ
0: ครับผม
3: ฝากแม่มามานะครับ
0: คร
3: ับ ไอ้น้องแว่นนะครับเด
0: ้
3: อ
0: ได้ครับได้ครับ
3: ไอ้น้องแม่มะนาวนะครับ
0: คร
3: ับ
0: ผม
3: แล้วก็น้องเทพมนะครับเนาะ
0: โอเคครับโอเค
3: อันแล้วก็ให้อันนั่งซะจะหานะครับเด
0: ้
3: อ
0: ได้ครับได้ครับ
3: แล้วก็ให้แม่สิวันพ้นเถานะครับ
0: โอเคครับ
3: ให้นุ่มเสพุ่มนะครับเด้อ
0: ครับผม
3: แล้วก็เดี๋ยวดอกแก้วสีวะไรนะครับ
0: ครับครับครับ
3: ไม่รอๆนะครับเนาะ
0: ครับผมครับผม
3: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้า
0: ครับผมครับผม
4: ขอเพลงนะจ้า
0: ได้ครับได้ครับ
4: มื้อนี้จะเอาเพลงยังน้อเน
0: า
4: ะ
0: เอาเข้าไปบ่นี่แทงบ่เข้าตัวๆมันง่าย
4: ๆเอาให้แน่ละจ้า
0: จ้าจ้
4: าจ้า
0: เ
4: ออมอบแน่จ้า
0: ครับผมครับ
4: มอบให้น้ำตาลหวานน้ำแน่จ้า
0: ครับผม
4: นี่พ่อนุ่นศึกษาน้ำแน่จ้า
0: ครับผมครับ
4: พวกเอาน้องแดงน้ำแน่จ้า
0: ได้ครับ
4: ชัยภูมิน้ำแน่จ้า
0: ครับผม
4: พวกเอามองหน้าแน่จ้า
0: โอเค
4: คุณแม่เสียไรแน่จ้า
0: ครับผมครับผม
4: จ้าบาดเนี้ย
0: บาดใสบ่นี่เอา หมุนอยู่หันละพี่น้องบ่นี่เอา
4: บาดมันกัดร้อนหนาไหมนะจ้า
0: ครับขอบคุณหลายๆครับผม
4: สวัสดีจ้า
0: คุณนะครับขอบคุณนะครับเพิ่มเติมผลงานเพลงเข้ามาได้0652561558ได้ครับเด้อ0652561558ย่องบางกันตอนนี้เวลา 11:50 ครับรับสายนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม
5: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
5: มองหน้าไม่รอๆนี่แล้วมองวันจะได้ฟังเพลงเนาะ
0: มองนี่นะครับคนผมก็แห้งมักง่องอยู่บ่นี่แห้งสิเปิดก่อนผู้ใด
5: ผมอยากฟังอันแม่ไทยเพิงเซิงนั่นแม่พ่อ
0: ได้ครับได้ครับได้ครับผม
5: ครับมอบให้แม่เสือแม่ร้านน้องนุชและคณะสารบ้านนี่นะครับ
0: ได้ครับ
5: ครับแม่เพียงแม่เรียนแม่มามา
0: ครับ
5: ครับเอาอันให้เสียไร่บางหันน้ำ
0: ได้ครับได้ครับ
5: หนาไม่รอรอรอร
0: อคุณครับโอ้ยพออยากเปิดก้อนมูผืนเพลงนี่ก็ได้
5: แม่ร่างช่วยเสียผ่านแม่ร่างสมโมเปียดครับ
0: ครับผมครับผม
5: ครับเอาหนาไม่รอร
0: อโอ้ยอีกแล้วบริษัทพี่เจ้าชีว่าให้พ่อน้องเปิดก้อนมูนี่เนาะ
5: ครับขอบคุณคร
0: ับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับเห็นสิเปิดก้อนเพื่อนเนาะว่ารูปรอๆสองสามเทื่อนี่กระยานเพื่อนว่าให้เอาฟังไปตามลำดับแล้วพี่น้องครับพูด

0: เดี๋ยวรับสายนี้ซะกันครับเพิ่นสิเสียใจฮะสวัสดีครับผม
1: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
0: ครับผม
1: มีแม่เขามาพ่อเขามาตะวัด
0: จ้าโอ้คือมาสวยแต่แม่มาตะวัดมึงเนี่ยไปเห็นนางครับผม
1: วันพระอันนี้นี่ทูสระกวดสระอยู่หัน
0: อ๋อครับผม
1: จ้าร้องเพลงให้แม่ฟังในเรื่องเดิม
0: ครับ
1: จ้าอีแม่ขอหมอดเนี่ยจ้า
0: โอเคครับผม
1: นู่นศึกษานั้นในเรื่องบางหันมาเลย
0: ครับ
1: แม่นั่งช่อยซิมหานั่นแม่ก็แก้ม
0: ครับผม

0: หวานน้ำตาลหวานมันนะเด้
1: คร
0: อ
1: ับผมครับ
0: แม่เดือนน้ำแน่
1: ครับผมครับ
0: โอ้ยไม่เพียงน้ำแน่เด้อเสีย
1: คร
0: ด
1: ับ
0: าย
1: ผ
0: น้
1: ม
0: ำแน่
1: ครับผมครับ
0: จ้าจ้าน้ำไม่รอรอย
1: ข
0: ิ่มยิ่ม
1: อบคุณครับผม
0: น้ำไม่รอรอกระตักเด้อ
1: ขอบพระคุณครับผม
0: อาจารย์มีอะไรรู้
1: ขอบคุณครับได้ครับได้ครับได้ครับเช่นเดียวกันครับสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เอาล่ะครับพี่น้องครับหมักบ่าวรุ่นพ่อม้วนๆกับรายการลูกทุ่งมุงทำดีกับดีเจพอเพียงมุทนาครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีนั่นล่ะก็คือร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุ่มพอผมครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์กะร้านแม่ทุ่มพอพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไปขึ้นซื้อหรือซ่าเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันสำหรับทั้ง2ร้าน2สาขาร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสร้านแม่ทุ่มพ่อพรมบ้านนนเมืองนะครับได้ทั้ง2ร้าน2สาขายินดีต้อนรับยินดีให้บริการยินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษาปัญหาทั้งด้านการเกษตรครบวงจรพี่น้องมีปัญหาทั้งด้านการเกษตรไปสอบถามปรึกษาหารือเพิ่นพร้อมที่จะให้บริการครับพี่น้องครับ0899468350 0899946 8350และก็0438996 33 0438996 33นะครับเด้อกับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุ่มพ่อพรหมเอาเวลาเปิดพอดีเดี๋ยวเบรกพักฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดสักครู่เดียวก็กลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อในชั่วโมงหน้ากับรายการลูกทุ่งมุ่งทะเลกับดีเจพอเพียงมุ่งคำดีนะครับ
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุทิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี04ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ทิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสิ

0: ินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: Shipper Center
1: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไทยก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์ เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318

0: มานะครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมุ่งทําดีครับดีเจเพราะเพียงมุ่งทําดีครับผ่านพ้นไปครับผลงานเพลงจากคุณแม่น้อยบ้านศรีทานฝากไปเป็นกําลังใจครับสู่ครูทุกคนครับนะครับในช่วงนี้เวลานี้ครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องยกให้เคมีเกษตรตราเต่ามังกร
1: เขาหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอบใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: ช่างมันบ่ได้ขายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานM Takor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ 2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
2: โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพราคายุติธรรมตราเต่ามังกรครับพี่น้องชาวอำเภอจังหานและอำเภอใกล้เคียงไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรได้ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรอยู่ทางโค้งบ้านพะดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหานจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่เยื้องๆครับร้าน7-11นะครับเด้อสำหรับร้านเจริญรุ่ง99รุ่งเรืองการเกษตรบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้หลบลอยใจดียินดีให้บริการยินดีต้อนรับนะครับให้คำแนะนำให้คำปรึกษาปัญหาทั้งด้านการเกษตรครบวงจรได้ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรครับเบอร์โทรศัพท์089-540-4449ครับพี่น้องครับ089-540-4449และก็0892-778060 0892-778060ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านโฮดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหานครับพี่น้องครับไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามร้านประกายการเกษตรร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้ๆครับตะเวนแดงมหาสนมหาสารคามทางเสียวมาวัดป่าวังรับเย็นทางเสียวมาตำบลเกิ้งพี่ล่ะครับพี่น้องครับสำหรับร้านประกายการเกษตรตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้น้ำเรืองคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องยกให้เคมีเกษตรตราเต่ามังกรครับพี่น้องครับเอ้าบาทนี่กะจากร้านประกายการเกษตรกับไปที่นะครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีตำบลอุ้มเหมาเพื่อยังตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีตำบลอุ่มเม่าอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้กับคลองชนรับประทานนะครับเด้อพี่น้องแถวตำบลโคกศรีตำบลอุ่มเม่าตำบลดอนสมบูรณ์นะครับผมอยู่ใกล้ๆแถวนี้มาใส่บริการได้เลยไปที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ครับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์อยู่บ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์กะโรงศรีพ่อชายบ้านแกเปะอยู่ใกล้กับวัดแกเปะน้อยนะครับเด้ออยู่ใกล้กับวัดแกเปะน้อยนะครับสำหรับโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรขึ้นไปอำเภอดอนจานบ้านี่ที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานนะครับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานจากอำเภอดอนจานร้านเก่งการเกษตรแล้วก็ไปที่อำเภอนามนครับอำเภอนามนก็ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์นะครับเด้อร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนไปที่อำเภอสมเด็จครับร้านโชคชัยการเกษตรตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรยกให้เคมีเกษตรตราเต่ามังกร

ความเป็นจริงนั้นเป็นสิ่งไม่ตายเรื่องของใจใครกันห้ามกันละเนาะรักก็บอกคิดถึงก็บอกให้เห็นบอไปละครับพี่น้องครับยอมรับสาวะหักอายจากพี่น้องทั้งโคกสมบูรณ์คำพระองค์อาไปเป็นกำลังใจกับสุขุสุขคนกันแล้วกันนะครับเออฝากไปหาน้องยกคนงามฝากไปหาหน้านั้นนายยอมแน่ฝากไปหาพ่อฉันแม่จันฝากไปหาแม่อุบ้านเทวประสิทธิ์ครับคุณยายสีคุณยายหนูคุณยายสีคุณยายสามคุณยายบ่ำคุณยายสมดีทางบ้านหนองหูลิงกับผู้เบาหนองหูลิงครับพี่น้องครับละกะอย่าลืมนะครับเด้อฝากไปหาคุณแม่เสริมคุณแม่ล้านหนองนดแม่นางซอย15ดอกรักดอกแก้วผู้เบาลิวตะหรือว่าที่เป็นแม่น้องบักน้าวนะครับละกะน้องแว่นอาคาค่ำน้ำแน่พร้อมกับแม่สูบานพ้นเถาหรือว่าสิเป็นคุณยายไหวทั้งบ้านพ้นเถาพร้อมครับทีมงานนะครับผมเพชรพลคำคอมโบผู้ละครับพี่น้องครับเอาเจ้าของวงดนตรีนะครับสติงคอมโบลำวงหย่อนยุกเอ้าไปขอบคุณคุณยายคุณแม่โฮมกับคุณพออำนาจกับคุณแม่สีพร้อมเด้อคุณแม่สีน้ำแน่อะไรครับคุณแม่ทุกคุณแม่คุณพอทุกคุณหมอที่เพิ่นฟังรายการแล้วก็ให้กำลังใจกันครับมาตลอดไปขอบคุณสปอนเซอร์พร้อมเด้อบัดนี้นะครับไปครับพี่น้องครับสำหรับร้านชิปเปอร์มอลรันใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวเพื่อรองคำและเพื่อใกล้เคียงกับเป็นที่ทราบกันดีแล้วครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC ก๊อกน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรมีวางขายวางจำหน่ายล้วนแต่เป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานและก็ยังมีน้ำมันเครื่องของรถยนต์รถไถรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กเตอร์มีจารบีมีแบตเตอรี่รถยนต์วางขายวางจำหน่ายพร้อมครับนะครับจำนายสีทั้งเฮือนทาซันทาบันทาซองทาหองทาหอทาภายนอกภายในสีเหลื่อมม่วงม่วงสีสดใสสาบซ่าต้องสีเบเยอร์มีเครื่องผสมสีตระวันมีทุกเฉดสีสีเบเยอร์มีวางขายวางจำหน่ายที่ร้านชิปเปอร์มอลพร้อมกับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอลครับคุณปวินาปอมระเรียงยินดีต้อนรับ0813804599ครับพี่น้องครับ0813804599นะครับเนาะและกระร้านชิปเปอร์สังกัดพันกันอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ศูนย์จำหน่ายอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดของวงจรไตรจีวรสบอสะโตมูบูชาหิงพระธรรมาฏบุษบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตาหลากหลายปางบริการงานบุญงานท้ายงานหลัดงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบัตรใหม่นะครับเอ้าอยากได้เครื่องสังฆทานอยากได้ของไปถวายพระภิกษุสงฆ์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาไปที่นี่บ่มีผิดหวังใกล้บ้านพี่น้องบ่ต้องเปลืองค่ารถค่าน้ำมันค่าสิ่งล้อยากร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์โดยคุณปวินาเปานาเรียง0813804599ครับพี่น้องครับ0813804599ไปฟังผลงานเพลงจากผู้บ่าวเรวตะนะครับอยู่หม่องใดก็ขึ้นฮอดเอกพลมนตการกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับพี่น้องครับ

อยู่มองใดก็คืนหอดครับพี่น้องครับเอกพจน์มนตการครับผมกับช่วงรายการลูกทุ่งมนตเดชกับช่วงที่2ช่วงที่2กับดีเจพอเพียงมนตเดชครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีครับสำหรับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์วินเนอร์คือแบรนด์ของคุณภาพเมื่อนึกถึงแบรนด์คุณภาพต้องนึกถึงแบรนด์วินเนอร์เท่านั้นครับผู้นำในด้านการผลิตการจัดจำหน่ายเจ้าแรกเจ้าเดียวรายแรกรายเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์กับเสื้อกล้ามที่ผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% บ่ทำให้ราคาเครื่องบ่ทำให้รันเมื่อเวลาสวมใส่สบายๆไม่บีบรัดไม่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนเม็ดเหล็กเต้านมจะใส่ไปวายน้ำฟิตเนสเล่นกีฬาหรือทุกกิจกรรมที่คุณจะต้องทำครับนึกถึงเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์เสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ราคาไม่แพงสนใจทักแชทไลน์ Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์ที่โทรไปได้เลยครับกับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์คุณภาพนะครับเบอร์นี้ยินดีให้บริการยินดีต้อนรับนะครับ0619540862 0619540862กับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์คุณภาพนะครับหรือว่าจะไปซื้อไปชมสินค้าแบรนด์วินเนอร์ที่ช็อปบางกอกเล็กเลขที่30หมู่2ตำบลละพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เราก็พร้อมที่จะให้บริการยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกับแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพไปขอบคุณสานะครับผมข้าวต้มที่อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทางโภชนาการต้องข้าวต้มมัดชาววังจากวังกอกเล็กที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพโดยแม่นางข้าวต้มมัดครับพี่น้องครับขายดิบขายดีปานเทน้ำเทท่าตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปจะมีว่างขายว่างจำหน่ายอยู่ที่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดเทศบาลตลาดทุ่งนาทองและก็ร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์สนจิตสนใจอยากได้ไปทำบุญทำทานนะครับเพื่อในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาวันพระวันเจ้าอยากได้ไปใส่บาตรอยากได้ไปฝากพี่ฝากน้องฝากคุณตาคุณยายรับประทานอร่อยอร่อยต้องข้าวต้มแม่นางแม่นางข้าวต้มมัดแค่ที่0619540862นะครับ0619540862นะครับเด้อ

0: ครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับผ่านพ้นไปสำหรับอ้ายแทงบ่เข่าจากพี่น้องทั้งหมู่8ค่ำพระองค์ครับผมมุ่นมวนนะครับสนุกสนุกกับรายการลูกทุ่งตะดีครับพี่น้องครับอาบัดนี้ก็ไปที่นะครับผมร้านจารุณีแก๊สก่อนนะครับร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์เนตแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันก่อนสิฮอดสี่แยกโน้นสง่าคำไผ่ห่างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบัตรซัพพลายอำเภอกูชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายอำเภอห้วยเมฆจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง4ร้าน4สาขาอยู่อ้อมขางอ้อมแอวจังหวัดกาฬสินธุ์เฮานี่นะครับพี่น้องอยู่ใกล้สาขาใดก็อย่าลืมนะครับเด้ออยากได้อุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สหรือว่าที่เป็นเตาแก๊สหรือว่าที่เป็นถังแก๊สที่มีว้าวนิรภัยป้องกันการรั่วแก๊สซึมกันเบิดทุกถังต้องถังแก๊สปตท.ขับไปทั้ง4ร้าน4สาขารับรองว่าพี่น้องสิบ่ผิดหวังสำหรับถังแก๊สที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและมีว้าวนิรภัยป้องกันการรั่วแก๊สซึมกันเบิดทุกถังมาตรฐานมอก่อต้องยกให้ถังแก๊สปตท.ครับสนจิตสนใจสามารถปรึกษาหารือสั่งซื้อสั่งจองโทรสอบถามได้ที่0438111848นะครับเด้อ0438111848
1: แล้วก็
0: 0885730753 0885730753สำหรับอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สเตาแก๊สหรือว่าที่เป็นถังแก๊สปตท.นะครับโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้สั่งซื้อสั่งจองได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ผมได้บอกไว้เมื่อสักครู่ทั้ง4ร้าน4สาขานะครับเด้อผู้ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาครับพี่น้องครับ
2: ปังซาขอโทษเด้อที่แนมเบิ่งย้อนมันอดบ่ได
0: ้เว้ออ้วนต้นคักแท้

ันจะไปมาล้ำซ้ำแซ่มาแหล่แถแถดแต่น้อมือยังสีน้อเฮ็บเฮ็บเฮ็บเฮ็บเฮ็บเฮ็บนั่นล่ะครับสาวไทยเปิงซึงจากท่านประธานนนท์ศึกษาเอาฝากไปหาน้ำตาลหวานแน่เด้อฝากไปหาสาวน้อยซอย18น้ำแดงฝากไปหาคุณแม่มาม่าพ่อผู้หลานล่ะครับผู้บ่าวมวงนะอยู่จังไดกินจังไดผู้รูปล่อผู้บ่าวสีโอ้ยผู้บ่าวเสียละพุ่มคือมีดคือมีแท้เป็นจังไดถ้าผุ่นสบายดีบ่เนาะฝากไปหาคุณแม่เทียงน้ำแดงเด้อความมวลความซื่นครับพี่น้องครับกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-74 ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โซกให้มันให้มัน
6: เข้าใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ท

0: ทีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ดีด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้านั่นหนังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว

0: านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
1: นั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
2: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้พันแล้ววารานหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วบ้านเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
0: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
3: ทางออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร0801945

索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: กำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ฮาสิมาเฮ็ดจังได๋ให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาใส่ปุ๋ยเคมีน้อยลงแต่ว่าคุณภาพให้มันดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวให้มันได้คุณภาพที่ดีกว่าเนื้อกว่าเฮาเสียจังได๋ผมเอกโซเลมีแนวดีๆสิเว้าให้ฟังมีแนวดีๆมาฝากมาตอนนะครับสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรหรือว่าอีพ่อไอแม่นี่พากันใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบนะครับใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบคันกระสอบละ 1,000 นี่ก็ตกไป 3,000 พุ่นเด้คันกระสอบละ 1,000 กว่าบาทนี่ก็ตกเกือบ 4,000 นะครับ3กระสอบนี่นั่นคือราคาโดยประมาณคร่าวๆนะครับสมมติว่าใส่อยู่3สอบซั่นเด้บัดนี้ผมเอกโซเล่สิพาพี่น้องเกษตรกรมาใส่เคมีให้มันเหลือกระสอบเดียวนะครับจาก3กระสอบนี่ให้มันเหลือกระสอบเดียววันใน 3-4 ไร่ที่พ่อไอแม่ตั้งใจไว้นั่นล่ะนะครับห้วยเบาเอกโซเล่เฮ็ดจังได๋ล่ะบาดเหลือกระสอบเดียวมันสิพ่อใส่ติมันสิหวานพ่อติฟังให้มันจบซะก่อนนี่พ่อไอแม่นะครับเหลือเคมีไว้1กระสอบนะครับเหลือเคมีไว้1กระสอบแล้วให้พี่น้องเกษตรกรนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนํามา2กระสอบนะครับนํามา2กระสอบเอามาคนเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีที่เตรียมไว้นั่นล่ะ1กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบได้บัดนี้กลายเป็นปุ๋ยไม้3กระสอบที่มีคุณภาพดีกว่าปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พูดล่ะบ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนถามถึงเรื่องผลผลิตนี่ที่ว้ายเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับจากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับผู้ที่เฮ็ดนาข้าวนี่เคยได้ข้าวไร่นึงนั่นได้ 6-700 กิโลก็ว่าเจ้าของคักเลยเด้พอมาใส่สูตรที่ผมเอกโซเลแนะนำนี่ที่ว้ายได้เขาเป็นตันนะครับดินยังสิที่เคยมีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามพอใส่สูตรนี่เข้าไปที่ว้ายดินนี่ปลูกยังก็งามดินล้วนซุ้ยดินบ่แข็งดินบ่เป็นด่านเป็นด่านดินบ่เป็นกรดเป็นเอียดต้นพืชเจริญเติบโตได้ดีต้นพืชบ่แข็งแขนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนซะเด้ต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวโอ้ยบ่ธรรมดานะครับหน้าเขาจังสิใส่ลงไปแล้วนี่แตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวมิดเขามีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตรงๆนะครับบ่มีมิดรีบมิดฟอยย่ำไปสีมิดเขาก็บ่หักซะเด้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับสูตรนี้ที่ผมเอกโซเลอยากสิแนะนํานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับเอามาคนเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับผสมกันแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ํานะครับรับรองว่าคุณภาพนี่โอ้ยอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินไว้ให้พืชกินซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชเฮานี่เจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับผลผลิตก็ได้ดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475อยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนกิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็พ้อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบท่อผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บางเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
5: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อโซเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อพี่

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนเสียเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อนายชัยหาญพันธขาม
0: ครับผม
1: ชื่ออีเหลียนชื่อว่าพ่อใหญ่อยู่บ้านหนองโนทองหมู่2
0: ครับผม
1: ตำบลเช่าเล่าอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อชัยหาญพันธขามชื่อเหลียนชื่อพ่อใหญ่อ้ายเน
1: า
0: ะคุณพ่อพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นไฮไวเนาะ
1: เป็นไฮไวเด้บางนี
0: ่ปลูกจังไรอีพ่อปีนี
1: ่ช่วงนี้นี่มันได้ปลูกอยู่4ไร่อยู่ทั้งพูดอีก9ไร
0: ่โหอยู่นี่4ไร
1: ่
0: อยู่อีกมองนึง9ไร่
1: 9ไร
0: ่เป็น13ไร่บัดนี้ถามคุณพ่อก่อนไฮไวเฮานี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแยงไฮไวเฮาแต่กี
1: ้แต่ก่อนตะกี้ก็ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: อืมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันเป็นจังไดเนี่ยอีพ่อ
1: ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันก็ถึงราคาแพง
0: ครับราคาแพงมานี่ถามอีพ่อก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางใด
1: นอนฟังวิทยุว่ะก็เลยว่าเขาจะว่าปุ๋ยสูตรนี่อันนี้มันดี
0: ครับ
1: จากโซเลพัดนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยเอามาลองเบิ่งใช่แล้วเดี๋ยวนี้นี่โซเลพัดเข้าทางงามอีหลีบ้านต่อไปตามเห็นมาเบิ่งนี่มันบ่เป็นจังซี่
0: โหตั้งแต่ไผผ่านมาบ่เป็นจังซี
1: ่บ่เป็นจังซี
0: ่
1: บ
0: ั
1: ดใช่โซเลพัดมานี่โอ้พ่อใจหลาย
0: พ่อใจหลาย
1: พ่อใจหลายครับ
0: ในใส่หน้าเขาเคยเอาไปใส่บ
1: ่ใส่หน้าเขาปีที่แล้ว
0: ครับผมเป็น
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าหมูผมมันบ่แม่นหน้าปังเนาะ
0: ครับ
1: ปีที่แล้วนั่นโซเลพัดแม่นบ
0: ่เอา
1: ไปใส่หน้าเขาอู้ยสุดยอดเลย
0: มันเป็นยังไงอีพ
1: ่อวานลงแล้วปุ๊บหน้าเขานี่คันธรรมดาปุ๋ยทั่วไปมันสิเขียวอ่อนใบปกมันสิเป็นแม่งไม่เจาะแม่นบ
0: ่ครับ
1: บานี่ใส่โซเลพัดนี่
0: ครับ
1: วานลงไปนี่มันก็สิเขียวไปเรื่อย
0: โหเขียวเรื่อย
1: ใช่ได้ดวน
0: ครับ
1: เขียวใบตองออดเขียวใบหญ้าข้านี่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบานนี่เวลามันมากมันถอกมันเป็นยังไง
0: มันเป็นยังไงอีพ่อ
1: มันเป็นยังไงที่พ่อแม่เพิ่นว่าขันมันเขียวหลายตะกี้เป็นบ
0: ่ครับ
1: เขาเจ้าจิเอิ้นว่าโรคตายไผ่เป็นบ
0: ่ครับผม
1: แต่ว่าโซเลพัดนี่บ่มีเลยคำว่าตายไผ
0: ่บ่มีเลย
1: บ่มี
0: บอกถึงเดิมผลผลิตนี่ได้ผลผลิตเพิ่มหลายบ่
1: เพิ่มตัว
0: แม่นบ
1: ่ปีนี้นี่เฮ็ดหน้า6ไร่ปีนี้ได้8อุ้มมันก็หลายกว่าเก่าแม่นบ่
0: ครับ
1: แต่เก่านี่6ไร่มันก็ได้4อุ้ม5อุ้มแม่นบ
0: ่ครับผม
1: ปีนี้ได้8อุ้ม6ไร่ได้8อุ้ม
0: 6ไร่ได้8อุ้มตั้งแต่กี่ได้4 5อุ้ม
1: 4 5อุ้ม
0: ครับผม
1: เออย้อนใส่โซเลพัด
0: ยังสิใส่อีกบ่โซเลพัด
1: สิใส่อีกตลอดไป
0: โหสิใส่ตลอดไป
1: ครับสิปลูกมันสิเอาโซเลพัดมาใส่คือเก่า
0: โหแสดงว่าม
1: าลองพื้นเด้
0: ถือโค้งถือใจแห้ง
1: มันถือใจ
0: คันถือโค้งถือใจแนวนี้พญายืนยันไว้สีใส่ต่ออยากให้คุณพ่อให้นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพ่อนี่บอกให้เพิ่นฟังคักๆอีกเทื่อนึงครับอีพ่อเชิญครับ
1: ครับพี่น้องเอ้ยผมนี่คันชื่อบ้านนอกอาว่าพ่อยายเด้อ
0: ครับ
1: ชื่อจริงก็นายชัยหาญพันธขามตามผมตะกี้มาเฮาก็เฮ็ดไปธรรมดาแต่ก็เฮาใส่ปุ๋ยอันนั้นอันนี้ตามท้องตลาดผลผลิตมันก็บ่ได้ปานนี
0: ้ครับ
1: ถ้าพัดผมมาใส่โซเลพัดนี
0: ่ครับผม
1: เฮ็ดหน้านี่ก็ได้หลายกว่าเก่านั่นล่ะผมก็เลยบอกว่าให้พี่น้องครับผู้ที่ฟังรายการอยู่เดี๋ยวนี
0: ้ครับ
1: เออให้ซื้อโซเลพัดมาใส่เข่าใส่มั่นใส่อ้อย
0: ครับผม
1: เพราะว่าผมเบิ่งแล้วผมใส่ปุ๋ยท้องตลาดนี่ก็ได้ซ้ำนั่นล่ะ
0: ครับ
1: แต่บาอยู่เดี๋ยวนี้นี่ผมมาใส่โซเลพาร์ทนี่ได้กำไรออกมาหลาย
0: ครับผม
1: 6ไร่ได้8อู้บุญ
0: ครับผม
1: เขาได้เขาได้นี่ให้มาใส่น้ำผมแน
0: ่ครับผม
1: พอว่าเข้าเป็นเกษตรกรน้ำกัน
0: ครับ
1: เข้าหาแนวจังสี่ละมาใส่
0: ครับผม
1: ครับ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออ้ายนะครับ อยู่บ้านหนองนูทอง
1: บ้านหนองทองหมู่2
0: หมู่2ตำบลเสาเหล่าอำเภอหนองศรีจังหวัดกา
1: ฬสินธ
0: ุ์ครับผม
1: นะครับ
0: สำหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายๆคือพ่อใหญ่อยากให้ดินร่วนซุยเปิดโอ่งเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิว
1: มาใส่เบิ่งเด้อ
0: โซเลพัดนะครับสำหรับมื้อนี
1: ้ครับ
0: มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ม
1: าใส่น้ำผมเบิ่งเด้อครับมันดีนี้โซเลพัดโซเลพัด

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนสำหรับพืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชมีด้วยกันหลายตัวแต่ละตัวจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเช่นกรดกลูตามิกกรดกลูตามิกเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการเมตาบอลิซึมมีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์โดยจะไปเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืชทำให้ใบมีสีเขียวเพิ่มขึ้นสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นและเสริมภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวคีเลตส่งเสริมการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารภายในลำต้นช่วยในการดูดซับไนโตรเจนเพิ่มรสชาติส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบและรากพบมากในโปรตีนของเมล็ดพืชต่อมากรดอะมิโนสำหรับพืชอีกตัวโปรลีนช่วยในการงอกของตาการผสมเกสรและการออกผลทำให้ผลใหญ่เพิ่มความหวานเพิ่มรสชาติช่วยพืชจากภาวะความเครียดเช่นสภาวะน้ำท่วมจากความร้อนจากสภาวะดินเค็มรวมถึงการสูญเสียของเซลล์และการควบคุมการเจริญเติบโตกรดอะมิโนสำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาซิสเทอีนค่ะมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นของเซลล์ทำให้โครงสร้างของโปรตีนมีเสถียรภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โปรตีนมีโครงสร้างทุติยภูมิทำให้เอนไซม์ทำหน้าที่สมบูรณ์ส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนที่ยอดอ่อนผลปลายรากและช่วยควบคุมการดูดซัลเฟตของรากกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาก็คือไอโซลิวซีนค่ะจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นกลไกการป้องกันโรคของพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ปุ๋ยนี่เป็นปัจจัยหลักๆเป็นปัจจัยสําคัญของพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนขาดบ่ได้เลยก็ว่าได้นะครับปุ๋ยเป็นอาหารของพืชนะครับบ่ว่าสิเป็นปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่างเป็นอาหารของพืชที่พืชต้องนําไปใส่ในการเจริญเติบโตในการให้ผลผลิตนะครับแต่ว่าการให้ปุ๋ยก็ต้องเบิ่งคือกันนะครับต้องให้ในปริมาณที่เหมาะสมให้ในปริมาณที่เพียงพอบ่น้อยเกินไปบ่หลายจนเกินเหตุนะครับปุ๋ยเคมีนี่ก็คือกันใส่หลายก็เป็นโทษใส่น้อยก็บ่พอนะครับต้องใส่แบบพอดามพอดีเพราะว่าปุ๋ยเคมีที่เฮาใส่ลงไปในดินนี่โอ้ยมันมีฟิลเลอร์ได้อีพ่อยแม่มีแนวตกค้างอยู่ในดินมีแนวที่พืชเอาไปใส่ประโยชน์บ่ได้เขาเอิ้นว่าฟิลเลอร์หรือว่าส่วนเติมเต็มนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรปีนี้ใส่2 3สอบปีหน้านี่ต้องใส่5 6 7 8 9สอบพุ่นเด้คือการใส่ปุ๋ยเคมีนี่แต่ละปีนี่สิใส่บ่ซ้ําเก่าสิใส่เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเกษตรกรมีความเข้าใจว่าให้ปุ๋ยลงไปแล้วพืชมันเหลืองคือยังมันสิกินบ่อิ่มนี่หันว่าเด้ในพื้นที่ซ้ําเก่าแต่ว่าปุ๋ยนี่เพิ่มจํานวนขึ้นพอเห็นพืชเจริญเติบโตบ่ได้คือเจ้าของคิดซื้อมาใส่อีกซั่นเด้แห้งใส่แห้งแน่นนะครับดินเพราะฉะนั้นการพ่อปลูกการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอีกปัจจัยนึงที่พี่น้องเกษตรกรควรคำนึงถึงนั่นก็คือเรื่องของดินนะครับเฮาต้องเตรียมดินเตรียมแปลงให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ให้ดินเฮานี่ล้วนซุ้ยเหมาะกับการพ่อปลูกเหมาะกับการปลูกพืชซั่นเด้อีพ่อยแม่คันดินพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ล้วนซุ้ยดินปลูกหยังบ่งามปลูกหยังลงไปก็บ่งามดินมีปัญหาให้นึกถึงอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับใส่ลงไปแล้วที่ว้ายดินกลับมามีชีวิตชีวาดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ดินมีความล้วนซุ้ยเหมาะกับการปลูกพืชทุกชนิดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ใส่ได้กับทุกดินนะครับเหมาะกับทุกพืชใส่ได้กับทุกดินบ่ว่าสิเป็นดินโคกดินดอนดินเหนียวดินล้วนปนทรายดินหน้าถ้ำใส่ได้เบิดอีพ่อยแม่นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดบัดนี้ผมเอกโซเลนะครับมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมีสูตรพิเศษมาบอกพี่น้องเกษตรกรมาบอกอีพ่อยแม่เกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับว่าใส่จังไหนมันสิเกิดประโยชน์สูงสุดใส่จังไหนมันสิประหยัดแล้วต้นพืชเฮาแข็งแรงให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสิเฮ็ดจังไหนนะครับนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนํามา2กระสอบอีพ่อยแม่เอามา2กระสอบซะเกินเอามาไว้2กระสอบแล้วไปหาเคมีสูตรใดก็ได้นะครับเคมีสูตรที่อีพ่อยแม่ชื่นชอบเคมีที่มีอยู่ตารางเล่าตารางเฮือนนั่นล่ะเคมีที่เคยซื้อมาไว้เอามาอีกกระสอบนึงนะครับสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับเอามาก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบได้บัดนี่เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนี่โอ้ยบ่อยากภาคนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารในพืชซ้ําซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดพืชหิวยามใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอหน้าเขาจังซี่เว้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเกียวนะครับลองเมืองอีพ่อยแม่ครับสูตรนี้นะครับสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษของผมเอกโซเลนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบ3กระสอบนี่ว่านได้3ถึง4ไร่ป๊าดดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีก็ใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวประหยัดพร้อมอีพ่อยแม่ต้นพืชก็แข็งแรงพร้อมแม่งบ่กวนคิดกวนใจคันแม่งกวนคิดกวนใจนี่เปียงเงินตื้มเนาะอีพ่อยแม่เพราะว่ามันต้องได้หายามาขาหายามาป้องกันเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเพิ่มต้นทุนในการผลิตอีกนะครับอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อปานใดดอกนะครับฟังแล้วก็บ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่ลองเบิ่งว่ามันสิดีคือผมเว้าเอกโซเล่เว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับ หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไดมันสิดีคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: กรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชอะมิโนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีนและยังช่วยในการกระตุ้นกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆภายในเซลล์พืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชไกลซีนกระตุ้นการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์กลูตามิกช่วยในการสร้างโปรตีนอะจินีนเสริมสร้างพลังงานให้กับเซลล์พืชโปรลีนมีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งและความเครียดซีลีนช่วยในการสร้างพลังงานและเมตาบอลิซึมซึ่งอะมิโนในพืชจะมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชกรดอะมิโนช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนในพืชทำให้เซลล์เจริญเติบโตเร็วช่วยเพิ่มความต้านทานต่อความเครียดเช่นความแห้งแล้งความเค็มและโรคพืชพืชสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเมื่อได้รับกรดอะมิโนกรดอะมิโนส่งเสริมการสังเคราะห์แสงทำให้พืชมีใบเขียวสดและช่วยเพิ่มผลผลิตและสุดท้ายกรดอะมิโนช่วยในกระบวนการสร้างฮอร์โมนพืชเช่นออกซินไซโตไคนินซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเซลล์และการออกดอกค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาชาวไร
1: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บางเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
7: มีความสุข
8: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
8: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบ ครบด้วยกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือกับพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่คุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆจักหน่อยนะครับเด
1: ้อชื่อนางอุทอดสังวังค่ะอยู่บ้านดงลิ่งหมู่ที่11ตำบลเจ้าทาเฮานี่ล่ะค่ะอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ล่ะค่ะ
0: ถามคุณพี่ก่อนว่าเฮ็ดนาจักไร
1: 10ไร่ค่ะ10ไร
0: ่โอ้คุณพี่มีนาอยู่10ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองค่ะ
0: มือคือฝีมือเลยป่ะ
1: เอ้า
0: เฮ็ดเองเลย
1: ค่ะเฮ็ดเอง
0: มาถามหน้า10ไร่เฮ็ดเองบ่านี่ถามก่อนหน้า10ไร่นี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า
1: แต่กี้ก็ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปน้ำท้องตลาดล่ะค่ะ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ค่ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่น้ำเขาเบิด
1: ตะแมน
0: ห่วยใส่มาหลายยี่ห้อแล้วตัวนี้
1: จะใส่มาก
0: ว่าเป็นซูยี่ห้อ
1: แมน
0: แต่ละปีว่าใส่ซ้ำเขาอย่างเดียวตัวนี
1: ้ค่ะ
0: ว่าได้ถามคุณพี่ก่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยตอนเฮาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: มันก็ขึ้นเร็วงามเร็วล่ะค่ะเพราะว่าเฮาวานว่าจังมื้อนี้ 2-3 มื้อมันก็ขึ้นเลยมันก็เห็นเขียวเลยค่ะ
0: งามเร็ว
1: ค่ะงามเร็วแต่ว่ามันใบมันอัวแล้วมันหั่นจังมีแมงมีโล
0: อืมเขียวว่าอัว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวาน 2-3 มื้อนี่เขียวลืมเลยงามไ
1: ว้แมนขึ้นไว้งามไว้
0: จืดไว้บ่บัดนี
1: ่จืดไว้พ่อค่ะแมน
0: เขียวไว้จืดไว
1: ้
0: มาในถามก่อนดินเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ดินแข็งค่ะ
0: ดินนี่แข็ง
1: แม่นค่ะ
0: ผลผลิตดีบ่เอ่ย
1: ผลผลิตมันก็ได้บ่หลายปานใดล่ะค่ะ
0: ได้บ่เต็มมีเต็มหน่วย
1: ค่ะบางปี
0: เป็นบางปีก็ได้หลายบางปีก็ได้หน่อย
1: แม่นค่ะ
0: เฉลี่ยแล้วนี่หน้า10ไร่นี่ได้ประมาณจักตันเฉลี่ย
1: 9ตันหรือบืนใช้10ตันนี่ล่ะค่ะ
0: ก็ประมาณนั้นก็ได้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะหน้าปังเด้ค่ะแต่ว่าหน้าปีบ่ถึงค่ะแม่
0: แต่ว่าหน้าปีนี่สิบ่ถึงแต่ว่าหน้าปังนี
1: ่แม่น
0: ไร่นึงก็เกือบตันเนาะเนาะพี่เนา
1: ะ
0: แต่ว่าหน้าปีนี่ก็สิลดลงมากกว่านั้นแน
1: ่แม่นค่ะ
0: พื้นที่หน้าที่เฮายืนอยู่ตรงนี้นี่จักไร่นี่มองเฮายืนอยู่นี
1: ่อันนี้4ไร่ค่ะ
0: อันนี้4ไร่อีก6ไร่อยู่อีกตรงนึงเนาะ
1: ค่ะแม่นค่ะ
0: มานี่ถามคุณพี่ก่อนไปรู้จักโซลีพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางไหนพี
1: ่ฟังวิทยุค่ะ
0: ฟังวิทยุ
1: แม่นฟังวิทยุ
0: ฟังโดนบ
1: ่ฟังมาเรื่อยจนชินพละเพราะว่าบ่ได้ไปหยังอยู่บ้านผู้เฒ่าเนาะก็ฟัง
0: โอ้
1: ฟังมีแต่เสียงเอกโซลีก็คืออยู่เพราะว่าอันใส่เคมีมากมันก็เห็นมาแล้วก็ใส่ลองเบิ่งหลายอย่างแล้วมั้ยค่ะ
0: โอ้เคมีนี่ใส่มาหลายอันนี้หลายยี่ห้อแล้ว
1: เว้าในวิทยุฟังคุณเอกเว้าแล้วก
0: ็ครับ
1: มีแค่ประสบการณ์ไปหาพี่น้องทั้งนั้นทั้งนี้ก็ฟังก็เลยว่าเออเพื่อเป็นตะลองอยู่ก็เลยว่าเอาว่าลองนี่ล่ะค่ะเพราะว่าก็อยากใส่อินซี่นี่มั้ยค่ะ
0: โอ้ฟังเบิ่งแล้วคือทรงคือๆอยู่นะ
1: ค่ะแม่นเห็นผู้นั้นผู้นี้เพิ่นว่า
0: เห็นเอกโซเล่ไปเยี่ยมยามถามเขาทั้งนั้นทั้งนี้ก็เลยอยากใส่น้ําเพิ่น
1: ค่ะ
0: บาดพ่อถามคุณพี่ก่อนบาดนี่พอคุณพี่ซื้อมาใส่หรือมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้นกว่าใส่เคมีทั่วไปบ
1: ่มันสิแตกต่างกับเคมีทั่วไปเพราะว่ามันสิขึ้นซ่าๆแต่ว่ามันสิเขียวอ่อนเขียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันสิบ่มีเหลืองแม่ค่ะมันสิบ่มีเหลืองเป็นช่วงเขาใส่ปุ๋ยเคมีนี่มันขันมันเหมือนปุ๋ยแล้วมันก็สิเขามันก็สิเหลืองใบเหลืองไปเลย
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดน
1: ี่แม่นค่ะ
0: มันเขียวเร็วอยู่แต่ว่ามันเบิดไว้มันสิเหลือง
1: แม่น
0: แต่ว่าพอมาใส่โซเลพัดนี่มันเขียวไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: เขียวใบตองอ่อนนี่แม่นบ่
1: แม่นค่ะเขียวไปเรื่อย
0: ๆเขียวเฮาเห็นนี่เนาะใบตองอ่อน
1: มันเหลืองคือเหมือนปุ๋ยจังซี่แม่นค่ะ
0: มันเข้าง่ายๆคือมันมีแนวกินตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: อย่างกินยามใดก็กินมันเลยเขียวต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: บ้านนี่ถามคุณพี่วันใส่แล้วประทับอกประทับใจบ
1: ่ค่ะที่ผ่านมานี่ก็ว่าพอใจอยู่ค่ะพอใจหลายอยู่ค่ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็ใส่แล้วเนาะ
0: โสใส่เลยคุณพี่ว่าก็ใส่แล้วเนาะคุณว่า
1: ใส่อยู่แล้วเพราะว่าก็อยากลองใส่อันอีกสิให้มันบำรุงดินนี่ล่ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดทั้งหน้าปีหน้าปังเนาะดินมันบ่ได้พักเนาะเฮาก็ต้อง
0: ดินมันบ่ได้พักเฮาก็เลยอยาก
1: เฮาก็ต้อง
0: หาแนวมาบำรุงมาฟื้นฟูดินนํา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาเพิ่มเรื่องของผลผลิตพร้อม

0: ตอนนะครับผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัสนะครับใส่แล้วประทับอกประทับใจยืนยันไว้ใส่ตอนน้องพี่เนาะ
1: ค่ะใส่ค่ะ
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ขอพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยเขามีจะมีตรงตรงมิดจะมีใหญ
1: ่
0: ๆบ่มีเขารีบขอฟอเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัสนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพี่อุทรนะครับฝากไว้สำนีขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนสำหรับพืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชมีด้วยกันหลายตัวแต่ละตัวจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเช่นกรดกลูตามิกกรดกลูตามิกเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการเมตาบอลิซึมมีบท

0: บาทในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์โดยจะไปเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืชทำให้ใบมีสีเขียวเพิ่มขึ้นสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นและเสริมภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวคีเลตส่งเสริมการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารภายในลำต้นช่วยในการดูดซับไนโตรเจนเพิ่มรสชาติส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบและรากพบมากในโปรตีนของเมล็ดพืชต่อมากรดอะมิโนสำหรับพืชอีกตัวโปรลีนโปรลีนช่วยในการงอกของตาการผสมเกสรและการออกผลทำให้ผลใหญ่เพิ่มความหวานเพิ่มรสชาติช่วยพืชจากภาวะความเครียดเช่นสภาวะน้ำท่วมจากความร้อนจากสภาวะดินเค็มรวมถึงการสูญเสียของเซลล์และการควบคุมการเจริญเติบโตกรดอะมิโนสำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาซิสเทอีนซิสเทอีนค่ะมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นของเซลล์ทำให้โครงสร้างของโปรตีนมีเสถียรภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โปรตีนมีโครงสร้างทุติยภูมิทำให้เอนไซม์ทำหน้าที่สมบูรณ์ส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนที่ยอดอ่อนผลปลายรากและช่วยควบคุมการดูดซัลเฟตของรากกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาก็คือไอโซลิวซีนไอโซลิวซีนค่ะจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นกลไกการป้องกันโรคของพืชค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี0หัสสถานี07-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร

0: 081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

帕辣皮面发丝汤，嗦嘞帕辣皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

Sole Para Premium 法西汤 Sole Para Premium 法西汤ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพีเมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มีปัญหามาถามมีผู้ใดตอบใดแน่ก็คือว่ามีห้องพักติดกันอยู่ว่าซั่นเถาะห้องนึงนั้นมีผู้สาวพักอาศัยอยู่ผู้เดียวว่าซั่นเถาะส่วนอีกห้องนึงอยู่ติดกันมีผัวเมียพักอาศัยอยู่มีอยู่คืนนึงห้องผู้สาวที่นอนอยู่ผู้เดียวนี่ได้ยินเสียงอึกอักอึกอักอยู่และก็มีเสียงผู้ชายเว้าขึ้นฟังเสียงแล้วลักษณะคือสิแม่นโจรนะนะย้อนได้ยินเสียงเว้าว่าเงียบๆห้ามส่งเสียงพะนะคันส่งเสียงสิฆ่าให้ตายพะนะสองผัวเมียก็เอียงหูฟังว่าโดนเติบประมาณ5หรือ6นาทีนี่ล่ะก็ได้ยินเสียงผู้สาวเว้าขึ้นว่าอันขอข้างได้บ่พะนะไผตอบได้ว่ามีหยังเกิดขึ้น
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเฉื่อยราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบาวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบาวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ย้ำอีกทีนึง091-684-0475เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังส

0: พูดถึงเรื่องสักไล่นี่สมัยก่อนสิเป็นเรื่องของผู้ชายผู้หญิงสิบ่สักกันเลยว่าซั่นเถาะแต่ว่าตกมาสมัยนี้สักกันเบิดบ่ว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายหากบ่มีเครื่องร่างของขลังอีหยังดอกล่ะว่าสักงามๆนะนะแต่ว่าก็ออกเป็ดเปรี้ยวๆดอกว่าผู้หญิงที่สักสมัยนี้ก็ได้คันผู้หญิงที่เป็นกุลสตรีก็บ่สักกันดอกมีผู้หญิงผู้หนึ่งเพิ่นมักสักหลายและเพิ่นก็สิเป็นคนหัวสูงแน่จักหน่อยเด้หัวการเมืองแน่จักหน่อยเพิ่นก็สักรูปประธานาธิบดีอเมริกากับรัสเซียไว้หน้าท้องเจ้าของคู่กันนะนะฟังไซบือทั้งซ้ายเป็นรูปประธานาธิบดีโอบามาฟังขวานี่เป็นประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเวลาอยู่ในสังคมผู้หญิงนํากันเพิ่นก็สิอ้างกันเรื่อยว่าจะถอดส้มผู้หญิงนั่นมื้อนึงเพิ่นก็เอามาอ้างโมซะแล้วโตว่าคือบ่เฮ้ยพะนะหมู่ก็ถามว่าลูกผู้ใดว่าซั่นว่าเอาตัวเบิ่งว่าออกติคนซ้ายนี่โอบามาคนขวาเนี่ยปูตินพะนะหมู่ก็บอกว่าโอ้ยฮอดบ่คือเบิ่งบ่ออกว่าเป็นไผป้าโทสร้างสักอันดับ1เลยเด้นี่เพิ่นบ่พอใจโมว่าซั่นเถาะหมู่ก็บอกว่าเบิ่งจังไดก็บ่คือแหมสิให้ว่าจังไดซั่นพะนะเห็นหมู่ว่าจังซั่นเพิ่นก็บ่พอใจแล้วก็เฝ้าแล่นไปอาบน้ำเพื่อสิออกไปหาสร้างสักไล่ว่าซั่นเถาะแต่ว่าคนละคนว่าพอดีมื้อนั้นว่างงานว่าสร้างผู้นั้นกลึ้มๆจักหน่อยก็เมาเติบละว่าพอฮู้ว่าเจ้าของบ่ไหวเพิ่นก็กลับมาล้านเจ้าของซะแล้วกำลังสิหีบนอนสาวนั้นก็ย่างมาฮอดพอดีด้วยความที่โมโหเพิ่นน่ะอาบน้ําแล้วก็นุ่งกระโปรงเลยบ่ได้นุ่งกางเกงในมานําว่าซั่นเถาะพอมาหอดสั่งปุ๊บเพิ่นก็เฮือกระโปรงขึ้นอาจารย์เบิ่งให้แน่ดูอาจารย์ฮู้บ่ว่าผู้ใดว่าซั่นแนวคนเมาเนาะเมาเติบว่าซั่นเถาะเอียงซ้ายเอียงขวามือหนีตาไปนําบักซ้ายก็บ่ขวาบ่ฮู้ว่าเป็นผู้ใดว่าแต่ว่าบักยุคกลางที่เข้าดกๆเงี้ยๆนี่บินเลอเด่นแน่นอนฮะนะ
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
2: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
1: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดโมเนี่ยไส้รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกัน
2: กีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี
1: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียม
2: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทอง
1: ขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายขึ้น รักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมินลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบะส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางกุดท่อน้ำเลี้ยงก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดีปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกับปริงกลางเข้ามา0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางรัวร้านค้าร้านขาย

帕辣披面法西托，索勒帕辣披面法西托。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

นั่นแกไปตลาดสิไปหาซื้อของใส่ในจักน้อยว่าสันเถาะบานีผู้เมียเพิ่นนี่ล่องเท่าแกขาดก็เลยบอกให้ทิศนั่นนี่ซื้อมาให้น้ำแน่เพราะว่าเนี่ยมือแรงนี่มักสิใส่รองเท้าไปออกกําลังกายเด้เมียเพิ่นบัดนี้ย่างเข้าไปร้านขายรองเท้าเพิ่นบัดบ่ฮู้ว่าสิเอาเบอร์หยังว่าซั่นเถาะเพิ่นก็แก้ๆกังๆอยู่มีพนักงานขายยางมาถามอันอยากได้แบบใดเบอร์ใดคะว่าซั่นโอ้ยบ่ฮู้ว่าเบอร์เท่าใดลืมถามมาจักสิเฮ็ดจังได๋พนักงานขายก็เลยบอกว่าคันซั่นเอาจังซี่ซะใหญ่กว่าหนูหรือว่าน้อยกว่าหนูคะลองข้ามเบิ่งตีนหนูได้บ่คะแล้วหนูสิบอกว่าเบอร์ใดลองเปรียบเทียบกันเบิ่งแกก็ลองข้ามเบิ่งข้ามอยู่จะข้าวก็บอกว่าเออนี่ละเบอร์นี่ละประมาณนี้ละว่าสันว่าพนักงานขายก็เลยเลือกเบอร์มาให้แล้วก็เลยถามว่าสิเอาหยังอีกบ่คะแกก็บอกว่าเอออยากซื้อกางเกงในน้ำแหมแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิเอาเบอร์ใดพานะมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดล่องเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาล่องเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใช้งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

少嘞怕辣拼命发谁痛，少嘞怕辣拼命发谁痛。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: มีคนแคะคูหูกันอยู่สองคนกำลังเป็นบ่าวอะเฉพาะเพิ่นก็ไปเที่ยวบัวละในตะวันแดงบัวละเพราะลาดเลิกเนาะเพิ่นก็ออบเด็กไปซะแล้วตามภาษาคนนมละวะมาแล้วมันก็ต้องครบทุกอย่างวะเฉพาะต่างคนก็ต่างได้ไปผู้ละคนวะก็ไปเปิดรีสอร์ทยุติดกันห้องติดกันวะเฉพาะหมอคนแรกเสียหายเฮ็ดจังไดก็บ่สู้เนียงจังใดกะบ่ลุกปอกจังใดกะบ่ตื่นมัดคืนจนว่าย่อมซื่อๆพ่อฮู้ว่าเจ้าของบ่ได้เพิ่นก็เอาหูแนบฝาว่าฟังหมู่ก็ได้ยินเสียง1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ยปัดคืนหมอนั่นก็ได้เพิ่นก็อ่อนซ่อนหมู่นะเทกหัวเจ้าของปอกโลดบ่มีปัญญาว่าซั่นว่าอิจฉาหมู่ในใจว่าพอตื่นเนี่ยเมื่อเศร้ามาพ่อนากันเพิ่นก็ถามกันเนาะหมอหนึ่งถามเป็นจังไดเฮ้ยแจมบะพะนะหมอนี่ก็ตอบว่าโอ้ยมันสิจอกสิแจมมาตะสายทุกอย่างได้บัดบัดสิเอาซะแท้แต่บ่สู่พะนะใครอยู่ดอกตอเอิบอับเอิบอับอยู่เบิดขึ้นเฮานี่ติขายหน้าขายตาว่าซั่นเว้าให้หมู่ฟังหมอนั่นก็เลยตอบคืนโอ้ยซำนั่นบ่เป็นตาขายหน้าขายตาดอกเฮ้ยว่าซั่นเฮานี่ติขึ้นเตียงบ่ได้บัดขึ้นพะนะว่าได้1 2 3อึบ1 2 3อึบนี่มันโดดขึ้นเตียงเฮาล่ะมันว่า1 2 3สู้1 2 3สู้น่ะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนนะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรืองโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใช้ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใช้เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0916840475ย้ำอีกทีหนึ่ง0916840475เก็บเงินปลายทาง หรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: มีหญิงสาวอยู่ผู้หนึ่งอายุประมาณ30กว่าๆนี่ล่ะแต่ว่าบ่ทันมีผัวออดอยากปากแห่งว่าซั่นเถาะทรัพย์สมบัติก็มีอยู่หลาย10ล้านคิดอยากมีคู่เฮ็ดจังไดก็บ่ได้จักเทียเพิ่นก็เลยลงประกาศทั้ง Facebook ว่าต้องการมีครูว่าซั่นเถาะแต่ว่ามีขอแม่คนที่สิมาสมัครต้องมีคุณสมบัติครบ3อย่าง1ก็คือเวลาแต่งงานอยู่น้ำกันเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วถ้าหากว่าทะเลาะเบาะแว้งห้ามลงไม้ลงมือต้องบ่มีการตบตีพะนะข้อที่2ถ้าหากว่าเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันก็ให้อดทนห้ามย่างหนีจากเธอไปใส่พะนะข้อที่3ข้อนี้สำคัญต้องมีอวัยวะเพศที่พอสมควรพะนะหลังจากที่ลงประกาศไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ยินเสียงเคาะประตูหน้าห้องเป้าเป้าเป้าสนั่นวันไหวเลยว่าซั่นฮะท่านก็เปิดประตูแอดออกมาก็เห็นชายพิการผู้หนึ่งนั่งกอดจออยู่ท่านก็เลยถามว่ามีหยังให้ซอยบ่คะคณะคนพิการนั่นก็บอกว่าโอ้ยผมก็มาตามประกาศนั่นละคณะในใจแล้วก็นึกสมเพชว่าเบิ่งสภาพแล้วก็พิการอยู่แล้วและคุณสมบัติสิมีครบได้จังใดพะนะแล้วคิดนั่นแล้วก็เลยถามไปเพื่อเป็นพิธีว่าและเจ้ามีคุณสมบัติครบบ่ข้อที่1ถ้าอยู่กันแล้วเวลาทะเลาะกันห้ามตบตีฉันหมอนั่นก็ตอบว่าผมแขนด้วนผมตบตีคุณนายบ่ได้ดอกว่าซั่นข้อที่2คันเวลาเฮาทะเลาะกันห้ามย่างหนีจากฉันต้องโยเป็นผัวเป็นเมียกันจนเฒ่าจนแก่หมอนั่นก็เลยตอบว่าผมขาด้วนผมย่างหนีจากคุณนายบ่ได้ดอกว่าซั่นข้อที่3เด้เจ้ามีบ่ต้องมีอวัยวะเพศที่พอสมควรหมอนั่นก็เลยตอบว่าคุณนายคิดเบิ่งเอาเองกันแล้วกันผมแขนด้วนขาด้วนและเคาะประตูดังสนั่นวันไหววังหันผมเอาอีหยังเคาะพนาแฮ่แฮ่แฮ่แฮ่แฮ
1: ่เอาว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเติ้นหัวเติ้นกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเอาเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเห็ดคักเห็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเห็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ๆๆๆๆอ้าจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเลพาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปีดกะปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาจากของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาขันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง เอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0916840475 0916840475เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

มีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งผัวเป็นทหารต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่2ปีเต็มๆบ่ได้เมื่อบ้านจักเที่ยปล่อยให้เมียอยู่บ้านผู้เดียวอดอยากปากแห้งหลังจากที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่เกิดปะทะกับผู้ร้ายเข้าโรงพยาบาลพักรักษาตัวอีกปีหนึ่งหลังจากที่พักรักษาตัวแล้วทางการเพิ่นก็อนุญาตให้กลับบ้านพอกลับมาฮอดเฮียนเห็นหน้าเมียแล้วก็ดีใจเป็นเรื่องธรรมดากะจากันไปตั้งว่า 2-3 ปีเนาะพอกลับมาฮอดเฮียนเพิ่นก็เฝ้าเข้าไปห้องนอนซะแล้วก็สังเกตว่าเห็นใครว่างอยู่ทั้งหัวเตียง3หน่วยพร้อมกับเงินสดอีก 300,000 ด้วยความสงสัยเพิ่นก็เลยถามผู้เมียว่าเอ้าใคร3หน่วยกับเงิน 300,000 นี่มาจังไดเธอพะนะผู้เมียก็บอกว่าพี่บ่อยู่3ปีนี่หนูมีเรื่องสารภาพว่าซั่นหนูเหงาหนูเลยนอกใจพี่พะนะผู้ผัวได้ยินจังซั่นก็คิดเลียโตดเมียเนาะตั้งว่า3ปีแต่ว่าก็สงสัยก็เลยถามว่าเอาแล้วใครนี่มาจังไดผู้เมียก็บอกว่า1เทียต่อ1หน่วยพะนะผู้ผัวก็คิดในใจว่าป้าโทษ3หน่วยแสดงว่าปีละเทียฮะบ่เป็นหยังดอกก็จะของบ่มีเวลาให้เมียนะแต่ก็สงสัยเงิน 300,000 ก็เลยถามเมียว่าแล้วเงิน 300,000 นี่เด้ได้มาจังไดพะนะผู้เมียก็เลยตอบว่าก็ได้มาจากที่หนูเอาใคร

าสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาร่าพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอั้งอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเตอเข้าไปนี่บ่จบบอสในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เสร็จบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ้มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฝ้าเอามาใส่เอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกเทื่อหนึ่ง0916840475เก็บเงินปลายทางสำหรับร้านค้าร้านขายสนอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

มีธุรกิจอยู่ธุรกิจหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าสนใจพอสมควรถือว่าเป็นอาชีพเสริมบ่าวสิทนสิเอามาแนะนำให้พี่น้องไปทำมาหากินกันนั่นก็คือธุรกิจการถอนผมงอกสำหรับข้อดีของธุรกิจนี้1บ่ต้องขออนุญาตจดทะเบียน2บ่ต้องเสียภาษีบ่ว่าสิในลักษณะนิติบุคคลหรือว่าในรูปแบบของบริษัท3บ่ต้องเสียค่าใส่ใจในการโปรโมทหรือว่าโฆษณาแค่แจกนามบัตรซื้อก็ได้สำหรับคุณสมบัติของคนที่สิเฮ็ดธุรกิจนี้1ต้องเป็นคนอึดเบียก2ต้องเป็นคนเว้าพื้นคนเก่งเพราะว่าลูกค้าส่วนมากมักเว้าพื้นคน3ต้องเป็นคนสมัจแจ4ต้องเป็นคนที่มีนิสัยนก2หัวเพราะว่าต้องพบปะลูกค้า

ไอ้ความคิดหลายนิสัยฮะต้องเป็นคนที่เก็บความลับของลูกค้าได้สำหรับลูกค้าที่สิใช้บริการนี้ 99-100% สิเป็นผู้หญิงกับกระเทยสำหรับอายุของลูกค้าสิประมาณ30ปีขึ้นไปแต่ว่าบ่เกิน50เพราะว่าคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปสิบ่นิยมถอนผมงอกสำหรับศัตรูที่สำคัญของอาชีพนี้ก็คือยาย้อมผมขอควรพึงระวังของธุรกิจนี้1ต้องตกลงกันให้ดีซะก่อนว่าสิว่ากันเป็นเส้นหรือว่าสิเหมากันเป็นหัว2ต้องมีที่เก็บวัตถุดิบที่ถอนออกมาให้ดีป้องกันการโกงของลูกค้าซึ่งวิธีการโกงก็มีกันอยู่หลายวิธีเช่นการที่เฮาถอนออกมาแล้วไปกองกันไว้ซื่อๆโดยบ่มีที่รองรับก็สิมีการลอยเคลียออกหรือว่าทำท่าจามเฮ็ดให้วัตถุดิบปิวหนียากต่อการเก็บมานับร่วมกันอีกแต่ว่าถ้าเมากันเป็นหัวปัญหานี้ก็สิตัดไป

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวเรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: บทที่2นะครับเป็นปี2525คาราบาวมีผลงานชุดที่2ชื่อแปะขายขวดมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะครับแต่ขอยืนยันว่าพวกผมเลิกหมดแล้วนะครับก็คงมีแต
2: ่ไม่ต้องชี้เลยผมก็เลิกแล้วมั้งครับ
1: นานๆหลังจากวันนี้ใช่ไหม
2: นานๆใส่แกงกินทีครับ
1: กัญชาครับ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: แต่เจ้าหน้าที่ต้องปรับรูปแบบและต้องเร่งแก้ไขปัญหา
2: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่อย่างเมื่อวานในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่นะครับเดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
1: ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามขั้นตอนและแจ้งความประสงค์ขอทบทวนสิทธิได้รวมถึงผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชนซึ่งแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ออกหน่วยให้บริการในพื้นที่
3: เพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็หลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับ
1: ขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น
4: นางสาวรัชดาธราดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงให้ได้รับสิทธิตรงเป้าหมายดังนั้นรัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของประชาชนโดยเฉพาะกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ได้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกพร้อมปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นทั้งการขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าโดยหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือของรัฐขณะที่ประชาชนยังสามารถ

0: ข้าถึงสวัสดิการอื่นตามสิทธิ์รวมกว่า72ประเภทอาทิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและสวัสดิการด้านการศึกษากนิกาแก้วใสรายงาน
1: ด้านพรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่อย่างรอบด้านและเสนอใช้ข้อมูลหลายมิติแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุให้ถูกตัดสิน
2: นายวิรยุทธ์การชูฉัตรสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสิทธิผู้มีรายได้น้อยโดยตั้งข้อสังเกตว่าการทบทวนเกณฑ์ที่ผ่านมาเกิดข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการใช้ข้อมูลการลดหย่อนภาษีของบุตรและหลักเกณฑ์ใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยหลายกลุ่มโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน10ไร่และการกำหนดเพดานหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทอาจไม่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของเกษตรกรอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ระบุว่าเกษตรกรไทยมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย17ไร่และมีหนี้สินเฉลี่ยประมาณ 120,000 บาทต่อรายจึงเสนอให้รัฐบาลปรับใช้การประเมินจากข้อมูลหลายด้านร่วมกันแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุในการตัดสิทธิ
3: เราเลยเสนอนะครับอยากให้ใช้ข้อมูลจากหลายกระทรวงมารวมกันครับเราขอให้อย่าใช้เกณฑ์ข้อเดียวเพื่อการตัดออกครับขอให้มีการดูหลายประเด็นหลายเรื่องมาพิจารณาเป็นถัวเฉลี่ยอย่าไปตัดคนใดคนหนึ่งออกด้วยเกณฑ์อย่างเดียวเช่นเกณฑ์รถยนต์เกณฑ์ที่ดินขอให้พิจารณารวมกันบางคนมีที่ดินแต่เป็นหนี้เยอะบางคนเป็นหนี้เยอะรายได้ไม่มีบางคนเป็นเกษตรกรรายได้ขึ้นกับราคาผลผลิตในแต่ละปีนะครับขอให้พิจารณาเป็นเกณฑ์ร่วมเป็นการถัวเฉลี่ยอย่าเอาแค่เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งมาตัดสิทธิ์ของคนนะครับเพราะอันนี้จะนำไปสู่ความเดือดร้อนของคนจำนวนมากนะครับ
2: นายสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนระบุว่ามาตรการอุทธรณ์และการโอนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งใหม่อย่างรอบด้านเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงชวิษาปทุมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พลตำรวจโทฐายุทธจันทาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือผบช.สง.กตร.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ซึ่งมีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.คนใหม่ซึ่งเป็นคนที่16ต่อจากพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะครบวาระและเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565คำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามพร้อมยืนยันว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกด้านและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4: ในการประชุมกตร.ได้มีความเห็นชอบเสนอตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผบ.ตร.ท่านถัดไปซึ่งกตร.ได้มีการพิจารณาหลายชื่อแล้วก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายกระบวนการต่างๆแล้วก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนงานป้องกันปราบปรามซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
1: สำหรับขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งก่อนเข้ารับหน้าที่ตามกำหนดนายกรัฐมนตรีสั่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัดทำรายงานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนยืนยันผู้ได้รับผลกระทบสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมาย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานถึงสาเหตุของการเลื่อนประชุมโดยได้เร่งรัดให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ส จะทำรายงานมติการประชุมครั้งล่าสุดอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนโดยนายวรศิษฐ์เวียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาและเรียกประชุมเมื่อมีความพร้อมเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับอำนาจของกสช.ในกรณีมีมติเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นและให้นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาข้อกฎหมายนั้นมองว่าเป็นคนละส่วนกันโดยกสช.เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและต้องดำเนินการตามมติของที่ประชุมนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ผ่านกระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คดีนาฏควันแสบสุขรายงาน
1: รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบนโยบายแก่บุคลากรมุ่งเน้นปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ทุกกรณี
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรในการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนองค์กรฟื้นฟูภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภายหลังเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นที่ผ่านมาโดยเปิดเผยว่าการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำพาองค์กรก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมิใช่เพื่อสร้างความหวาดระแวงแต่เพื่อให้ข้าราชการทุกคนร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจพร้อมกันนี้ได้ประกาศนโยบายปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามนำตำแหน่งหรือชื่อผู้บริหารไปแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณีโดยเฉพาะการสอบสายบริหารที่จะมีขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้โดยสท.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับมาตรฐานการจัดสอบให้รัดกุมที่สุดนอกจากนี้ได้กำชับการบริหารงบประมาณให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและจัดสรรงบเหลือจ่ายตามความจำเป็นของพื้นที่อย่างเป็นธรรมและโปร่งใสส่วนด้านการบริหารงานบุคคลเน้นย้ำการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งยึดหลักกระบวนการยุติธรรมไม่ด่วนตัดสินผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและได้มอบหมายฝ่ายกฎหมายเร่งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อปกป้องชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กรชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเร่งรวบรวมหลักฐานคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบหลักฐานกระทำผิดจะยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดทันทีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหากมีหลักฐานเพียงพอตามกฎหมายปปง.จะเร่งดำเนินการติดตามยึดอายัดและดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินโดยทันทีทั้งนี้การดำเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการทุจริตจำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ครบถ้วนและได้มาตรฐานเพื่อเสนอศาลให้มีคำสั่งยึดทรัพย์โดยให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินหรือคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนอกจากนี้ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาปปง.ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินรวมมูลค่ากว่า 64,925 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการติดตามและตัดวงจรทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดอย่างเป็นรูปธรรมส่วนความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภากกต.ตั้งเป้าเร่งสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนหน้ายืนยันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่าขณะนี้กกต.ได้พิจารณาข้อหาต่างๆไปแล้วจากทั้งหมด7ข้อหาโดยประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองโดยตั้งเป้าหมายสรุปผลคดีทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนหน้าตามไทม์ไลน์ที่ประธานกกต.วางไว้และจะไม่มีการขยายเวลาเพิ่มเติมเพื่อลดข้อกังขาของสังคมเรื่องความล่าช้า สำหรับกรณีข้อมูลพยานหลักฐานนอกสำนวนกกต.ชี้แจงว่าจำเป็นต้องพิจารณาเฉพาะพยานหลักฐานที่ผ่านการพิสูจน์และโต้แย้งตามกระบวนการในสำนวนสอบสวนเท่านั้นพร้อมเตือนว่าการนำข้อมูลในสำนวนออกมาเปิดเผยก่อนเวลาอาจกระทบต่อการดำเนินคดีและการรวบรวมพยานหลักฐานได้นายสิทธิโชติยืนยันด้วยว่าคณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยดุลยพินิจที่เป็นอิสระยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักและทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายก่อนส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปด้านประธานกกต.ยืนยันไม่รู้สึกหนักใจต่อกระแสสังคมที่กดดันคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพราะดำเนินการตามพยานหลักฐานที่ปรากฏทุกขั้นตอน
7: นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนการทุจริตการเลือกสว.ในระดับประเทศว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยยังเหลือการพิจารณาสำนวนอีก4ครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมส่วนกรณีที่พรรคประชาชนและกลุ่มไอลอเปิดเผยข้อมูลการเลือกสว.ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเห็นว่าไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนอไปมีอะไรบ้างแต่กกต.จะพิจารณาสำนวนทั้งหมดอย่างรอบคอบพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากกต.จะดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้และทุกอย่างจะอ้างอิงจากหลักฐานในสำนวนซึ่งไม่มีอะไรน่ากังวลสำหรับความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองและภาคประชาชนที่เรียกร้องให้กกต.ส่งคดีทั้งหมดขึ้นศาลนายณรงค์ย้ำว่ากกต.พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดและไม่ได้มองว่าเป็นแรงกดดันแต่เป็นการทำหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างดีที่สุดภักดิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกลุ่มไอลอว์เปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเตรียมใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์และเรียกร้องความชอบธรรมเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายการเปิดเผยรายชื่อในขณะที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแม้เข้าใจได้ว่านักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะที่ถูกจับตาและวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่หากสร้างความเสียหายก็จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยขณะนี้ทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยกำลังพิจารณาในภาพรวมเนื่องจากมีผู้ถูกพาดพิงหลายคนรวมถึงรัฐมนตรีในพรรคเพื่อดูองค์ประกอบทางกฎหมายให้ชัดเจนก่อนดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเตรียมฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอรอจากการกล่าวพาดพิงว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อบุคคลในพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยยืนยันว่าการกล่าวหาบุคคลต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีการส่งฟ้องจึงไม่ควรตัดสินหรือกล่าวหาบุคคลล่วงหน้าพร้อมย้ำว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเองและไม่ควรก่อให้เกิดความแตกแยกหรือความเสียหายต่อผู้อื่นซึ่งทางพรรคมอบหมายให้นายสุภชัยใจสมุนฝ่ายกฎหมายของพรรคดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ทำให้พรรคและสมาชิกพรรคได้รับความเสียหายประธานาธิบดีเมียนมาจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมหยิบยกประเด็นปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเข้าหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศรวมถึงประเด็นการเผาพืชทางการเกษตรการปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติดและความร่วมมือด้านอื่น
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเข้าถึงความปลอดภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบ Taffy Fondue for Education ให้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบจะเชื่อมโยงช่องทางรับแจ้งเหตุเดิมทำให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุติดตามความคืบหน้าและทราบผลการดำเนินการได้ในระบบเดียวเพิ่มความสะดวกโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และจะเดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยเตือนว่าการที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอาจทำให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายเนื่องจากอิหร่านไม่มีสิทธิตามกลไกทางกฎหมายใดๆที่จะควบคุมการสัญจรทางเรือที่แล่นผ่านบริเวณช่องแคบแห่งนี้ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำระหว่างประเทศนายรูบิโอยังกล่าวหาว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่แสดงความจริงจังในการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐยึดมั่นในแนวทางการทูตมาโดยตลอดและยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการเจรจากับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันอย่างไรก็ตามสหรัฐพร้อมที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและพันธมิตรสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ออกแถลงการที่ระบุว่าหลายเมืองในญี่ปุ่นอาทิไซตามะนาโกย่าโอซาก้าและกรุงโตเกียวเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดในวันนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสส่งผลให้มีผู้ป่วยเป็นโรคลมแดดและโรคฮิสโตรกอย่างน้อย287ราย JMA ประกาศเตือนภัยโรคลมแดดใน41จังหวัดของญี่ปุ่นตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุไปจนถึงเกาะโอกินาวาและคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ในประเทศยังคงเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเปิดเครื่องปรับอากาศดื่มน้ำให้เพียงพอและดื่มเกลือแร่เพื่อป้องกันโรคลมแดดต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.8 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
14: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
12: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะจิตกาจิโรบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพุธนะคะซึ่งเป็นวันพุธวันแห่งความบันเทิงนะคะและเราก็มีพี่บอย PR พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษอีก2ท่านนะคะเดี๋ยวให้พี่บอยแนะนำตัวแขกรับเชิญดีกว่าค่ะ
3: สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะขนมปัง
2: ซาวโด
3: ซึ่งซาวโดซึ่งเราก็ต้อง
2: ธรรมดาไม่ดีต้องซาวโด
3: ซาวโดซึ่งเราก็ต้องเรียกว่าก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเนาะมาตรงนี
2: ้
3: ย
2: ัง
3: ไงขอต้อนรับนะครับคุณอติวิทย์นะครับเจ้า
4: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: พักดีสิริกิจการณีพีรพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวลานทิพย์วาทศิลป์นายกสมาคม YWCA กรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar ครั้งที่70ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนากับสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการบัณฑิตคืนถิ่นปีการศึกษา2569นายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวอุษณีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานและภายต้นแบบหน้าพระราชทานรวมทุกสาขาตลอดเดือนเมษายน2568พร้อมเงินสมทบเพิ่มเติมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวสิรินทร์ ซโสธิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิทานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีและดีเด่นประจำปีการศึกษา2568ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษาประเภทดีได้แก่โรงเรียนวัดแป้นทองสามวาวิทยาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนสายไหมทัศนารมอนุสรณ์เขตสายไหมกรุงเทพมหานครและระดับมัธยมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนเซนโยเซฟบางนาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางคำผันอินพจันทร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล อุปสมบทนาคหลวงณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานและชมนิทรรศการด้านวิศวกรรมแห่งชาติ

0: ประจำปี2569 International Engineering Expo 2026หัวข้อ Intelligent Engineering for Sustainable Future วิศวกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครดังนี้พระราชปริยัติวัชรานุกูลวิบูลศาสนกิจจาธรมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวัชรชัยเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชสุทธิวัชรสุธีตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชอุดมวัชรเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีและพระศรีวชิรธรรมสุธีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่21กรกฎาคม2569เวลา 19:37 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายโกวิทย์ศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดนายอนุชาวัฒนวิภาอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและนายสกรหลิมสิริวงศ์เลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นายกกรรมการและกรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: การประปาส่วนภูมิภาคสานต่อโครงการรวมพลังจิตอาสาปี2569เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้อมนำแนวพระราชดำริฟื้นฟูแหล่งน้ำดิบสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน
2: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้จัดพิธีเปิดโครงการรวมพลังจิตอาสากปภ.เฉลิมพระเกียรติปี2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณหอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชวัดเทวสังฆารามอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำดิบและสร้างความมั่นคงด้านน้ำแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้บริหารพนักงานกปภ.จิตอาสาและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดิบด้วยการเก็บผักตบชวากำจัดวัชพืชปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อคืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศพร้อมกันนี้กปภ.ยังได้ขยายผลการดำเนินโครงการครอบคลุมแหล่งน้ำดิบสำคัญทั่วประเทศอาทิคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและคลองอู่ตะเภาจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมการรักษาต้นน้ำสร้างความมั่นคงด้านน้ำและส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยมีคุณภาพให้แก่ประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดสระแก้วจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
3: นายปริญญาโพธิสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไตรมาสที่4ประจำปีงบประมาณ2569ณเทศบาลตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เป็นการนำบริการและองค์ความรู้ด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆลงสู่พื้นที่เพื่อให้เกษตรกรได้รับคำ
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
5: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
6: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
8: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: โอ้ยสัญญาณก็ได้เนาะสวัสดีพี่น้องป้องปายสุขุสุคนเด้อเสือมันเล็กหรือเปล่าครับมันอ้วนขึ้นบ่ดีว่าอยากก็อ้วนขึ้นดีสวัสดีครับคุณเครือวันสวัสดีครับคุณณภาพรปุ้ยนะครับเมียงเหนียมาจากกินข้าวกินข้าวกับหยังเนาะเอาพอกันวันนี้เป็นเหมือนพรุดเด้อครับเด้อมันผุดที่เท่าไหร่บุนี่นะครับจำวันที่บ่ได้นะฮะเอานะครับผู้ใดอยู่ในคืน 103.5 เมกะเฮิรตซ์ก็หมุนคืนจุนคืนมาเด้อพี่น้องเด้อโอ้จะได้ยินเสียงเจ้าของบุนี่ก็ได้เนาะฝนก็บ่ตกดอกช่วงนี้ก็ได้เนาะนะครับอากาศก็ร้อนนะฮะแต่ว่าตอนนี้หนาวแห้งบ่อยู่สินะหนาวพี่น้องเพราะว่าอยู่ใต้แอร์ใต้แอร์มากเลยเสื้อบ่งแอร์นี่เย็นครับอ่ะนะครับขอมากกันแล้วกันเนาะหมายเลขโทรศัพท์สามารถสื่อสารกันได้เดี๋ยวเด้อบอกกันกันยิ่งหม่องใดระบายเลขใคร0809798200นะฮะสัญงานบ่ดีจ้านะครับแม่งกระตุกแนวธรรมดาล่ะจ้างผู้ใดบ่ดีดอกนะครับกระตุกไปกระตุกมาอยู่นี่ล่ะนะครับหมายเลขโทรศัพท์คันสิโทรก็โทรเด้อคันบ่โทรสิพาเพียงเปิดเด้นี่บ่หาผู้อื่นอย่างในเพียงนะครับขอเพียงนางเอ่ยอีหยังของเบียร์พร้อมพงบอกซ่องคือสิบ่มีเงินโทษหรอกเนาะนี่จะพิมพ์มาแม่ผู้ใดล่ะนี
1: ่ขอฟังเพียงในจ้า
0: ผู้ใดล่ะเนี่ยผู้ใด
1: ผู้ใดก็ได้ตัว
0: โอ้เป็นผู้ใดเนาะนี
1: ่เป็นใหญ่หน่อยล่ะ
0: เป็นใหญ่หน่อยบ้านใด
1: เฮียน
0: บ้านใดบ้าน
1: ขอฟังเพียงอันมันมอดอันมันนั่งล่ะอีสานเมียงมวนเด้อย่าบ่ละก็เอาโบรักสีดำใครโลโทโบรักสีดำเด้อพ่อน่ะ
0: เอ้ยเอาเพราะมันถือว่าซื้อเพียงนั่นตามป้าตามเมียงไหล
1: พ่อนาก็อยู่ดันจังซั่นเอากระตองมาซั่นตัวเนาะ
0: สักเพียงหยังขอมาจะละ 2-3 เพียงขวบอยู่เพียงเดียวซื้อ
1: เพียงเดียวละเพียงเดียวละ
0: ขอเพียงเดียวนั้นแต่ว่าซื้อเพียงนี่เป็นซื้อเขียนเป็น2ซื้อ
1: ว่าอีสานลำเพิ่นอรสนอ่อนแดนวางสิแม่อันของสาวอีหยังล่ะสาวอันสาวหยังสาวอันอุท่านอุบลรอดหลักแม่พ่อน่ะสาวหยัง
0: ล่ะสาวอุบลรอดหลักพนาบานนี่คักบ่
1: บ่ล่ะเฮาน่ะผู้ร้องเพียงหั่นล่ะ
0: เ
1: ออสาวหยังเออลืมดอก
0: เมียโลดเอ้ยอดซ้อนนะพี่น้องเอ้ยเพิ่นสายกันเด้ออัน
1: เช้าหยังล่ะเมียก็ลืมบ่ล่ะมื้อนี้ก็ขออันขออันพ่อเพียงนูเมียก็ลืมเก่าล่ะนี่เอาอีสานลำเพิ่นนี่นะมื้อน่ะ
0: จากอีสานลำเพิ่นจากเดี๋ยวก็ว่าอีสานมักม่วนก่อน
1: เดี๋ยวเอานี่ล่ะอันของอันของอันผู้นี้ล่ะของอันหยังล่ะสิออกอยู่ก็บ่ออกคือเล่าดิอีสานละอีสานลำเพิ่นนะมันอ่ะผู้เล็กกับจัดโรด
0: จัดโรดของอังกันนั่งทิมดีนี่แหละคือ
1: จ้าทิมเบาโรดอันอีสานลำเพิ่นนี่นี
0: ่อังกันนั่งคุ้นใช่บนทิมดี
1: อังคุณหน้าอังคุณนั่งนี่ละ
0: เอ้ยหน่ออันซ่อนดี
1: ฟังเด้อเพี้ยนเพียงเอ้ยลงหน้าลงหลังเพื่อนเลยเพื่อนดูแล้วก็เริ่มตัวเนาะลงหนาลงหลังก็ต้องมัน
0: หนาเอาเบาไปยังเบาไรยังลงไร
1: ขอเมตตาเลยเด้อเมตตาเมตเทียงเมตเจร้ายเลยเด้อย่าใครผู้ใดนั่นแหละบ่ให้เจ้าเมตป่าเสริมป่าเรียนเลยเด้อเจ้าคารสินพร้อมเด้อเมตบุญย่างเมตหน่อยเมตจวนนี่ล่ะบากันเมต 2,000 ปีเลยเด้อเจ้าเมียสามันโปรโลเด้อจ้าน้ำไม้รอๆข้างซอกสวยๆเด้อบัดนี้หัวหน้าสวัสดีจ้า
0: จักเป็นหยังเลยเด้อดิวันนึงถึงเถื่อตามป่าตามดงอยู
2: ่ฮัลโหลค่ะ
0: ครับ
2: โอ้ยไปใส่นอกค่ะคือพวกเขารายการแน่ค่ะหน่อย
0: ขี้ข้านแม่ครับ
2: โอ้ยค่ะ
0: แต่ผู้ฟังกับขี้ข้านฟังเนาะ
2: มันโดนไหมค่ะ
0: ผู้ฟังกับมือฟังมือบ่อก็ขี้ข้านเรื่องนั่นแหละ
2: โอ้ยจะว่าข้านไม่อาย
0: ขี้ข้านตัว
2: รอฟังหน้าโดนอยู่ ค่ะขอฟังเพลงในเด้อ
0: ฉันบอกความจริงกับบ่เสียกันเด้อล่ะคันยาวคันตัวนี่คือ
2: เส
0: ีย
2: อยู่ค่ะเสียอยู
0: ่เออคันตัวนี่โอ้ยผมไปหันไปนี่แล้วเสียมันบอกความจริงว่าขี้ข้านบ่เสียเนาะ
2: ค่ะ
0: เออ
2: เอาเพลงนั้นเด้อค่ะอ้าย
0: เพลงหยังเพลงนั้น
2: เพลงเงินฮักสาวขอนแก่นแหมค่ะสนีนาแม
0: ่ได้ครับแล้วจัดเบิ่งให
2: ้ค่ะเอาหมอบให้จักบาทนี่เด้อ
0: จักบาท
2: ค่ะ
0: ครับ
2: หมอบให้พี่สาว 2,000 ปีแน่เพิ่นไปจังไดมาจังไดเนาะ
0: แจ๊กไปอยู่ทางใดบ
2: ่ค่ะแล้วก็ให้แม่น้อยบัณฑิฐานแน่แม่พันเอ็ดให้แม่เทียงแม่จอนแม่ตาลนี่เด้อกันได้ยินเสียงกับเขาเนี่ยค่ะแม่จอนแม่ตาลค่ะแล้วก็ให้ทางอันสาวกะละสินน้ําแน่ปันเขาขี่อยู่ไปจังไดเนาะเนาะ
0: 97ครับ
2: ค่ะแล้วก็ให้ทางอันสาวเสือลายน้ําแน่ค่ะให้แม่ลันหยังก็ละเงื่อนแม่เรียนทั้งบันดาลใต้น้ําแน่เด้อแม่น้อยบันติฐานนําค่ะให้แม่มามานี่เด้อเป็นหมอบให้หลายเทียอยู่ค่ะละกะให้คุณนายเพิ่นเต็มๆในเด้อเอาทุกเส้นทุกสายทุกหมายเลขเนาะอ้ายเนาะสายบ่ทันเข้าก็ให้เพิ่นโอ้ยมันลืมแม่เสริมตัวสายบ่ทันเข้าก็ให้สายเข้าแล้วก็ให้เด้อค่ะรอหน้าใหม่เด้ออ้ายเด้อ
0: ครับผม
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคนละคนกับว่านำนี้สีไฟเข้ามาจะกันอย่างดอกเอาฮัลโหลสิ
3: ฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะ
0: ครับ
3: อันอ้วนขึ้นบักค่าคืออันเสื้อเสื้อยืดขึ้นรัดแต่ค่ะ
0: ว่าอ้วนดอกแก้ให้เบิ่งก็ได้นี่เอา
3: จ้าอันไปซับน้อไม้แม่น้อไม้ปลูก3ปีขึ้นหลายค่ะ
0: หลายตัวฝนตกมากแล้วโอ้ยน้อไม้ขึ้นช่วงนี้กำลังเป็นอันตาเต่าอยู่ฝนบ่ตกก็เลยว่านั่นได้ขึ้นอยู
3: ่ไปเก็บเห็ดบ้านดูบ่ค่ะ
0: เก็บเห็ดยอดสามารถบ่แม่นบ้านดู
3: จ้ะอ๋ออยู่อันโคกอันสามารถอยู่อันดอนโรงเรียนอันสามารถเนาะ
0: มัน
3: เก
0: ิ
3: ดคนเดียว
0: เห็ดหลายหลายอย่างเหยียบไปตัวที่แสดงอยู
3: ่ทีนี้รู้สึกว่าเห็ดหลายลูกเป็ดลูกหยังจะมีแต่เห็ดเนาะ
0: ก็กินอันไหนหลายก็กินอันนั้นล่ะ
3: จ้าพี่น้องพี่น้องบัดหัวหน้ามาให้สองเทือแล้วเทือแล้วกับซา
0: อ
3: ีกอิ่มได้หอดใส่บาทพี่ใจเห็ดละโง
0: ่แคบ
3: กับเห็ดน้ำมา
0: อ
3: ือขอเพลงแม่ค่ะดิเจรูป
0: มันจะได้คนสวยคนสวยคนสวยคนสวยคนสวย
3: อันเพลงอย่างละโอ้ยขอดีเงี้ยมาคนสวยก็กระหลงหอดเพลงแผลใหม่ค่ะ
0: เนี่ย
3: แผลใหม่ค่ะ
0: แผลใหม่ไปเห็นหยังมาก็ดิแผลใหม่แผลเก่า
3: อันไปอันไปเสียยายากันเลยบาดมือเยาหยาพร้อม
0: โอเคหยาพร้อม
3: หยาปานดวนไว้คอยคนดูมันดูดันเนาะ
0: เออขาดเนาะซึ่งออกเทิงเขาบุบำบุบำอยู่
3: อันน้องน้ำด้วยค่ะสาวกระสินนะคะ
0: แถม
3: ไม่เที่ยงค่ะแม่มามาค่ะแม่นั่งแม่เกศสอนนะคะจำแม่ทานไม่จอนเขายิงไงสาวสีทองแม่เสริมหลักกาคุณแม่เสือร้ายแม่พันธุ์เอ็ดหลักกาแม่รถนะคะรถจะน้ำแม่น้อยค่ะน้องพูดน้ำได้จ้า
0: ครับ
3: ครับดีเจน่ะไม่รอเลยค่ะ
0: ครับผม
3: ราศีสว
0: ั
3: สด
0: ิ์อรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ด้วย
3: ค่ะ

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์080-979-8200 080-979-8200
3: ติดต่อบ่าวชูศิลป์มาโรยตรงกันแล้วกันเนาะ080-979-8200สวัสดีเจสนคุณโกศลสามารถคุณพี่รองทั้งบ้านแขมมาเพื่ออาสามาจังหวัดระเอเด้อสวัสดีบ่าวชูศิลป์วสันกับรายการนี้และการสดๆด้วยพี่น้องฟังในวันจันทร์ฮอดวันศุกร์นะฮะตั้งแต่2ทุ่มครึ่งฮอด3ทุ่มครึ่งทาง FM 103.5 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโพชัยจังหวัดระเอและพี่น้องฟังออนไลน์ได้ทั้ง Facebook พิมพ์คำว่าชูศิลป์ชูศักดิ์พบประชาชนนะฮะสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้า
3: จ้า
4: เบา
3: ครับ
4: มาเครื่องทำสบู่ในเบาเอาจะมาคุ้งมาละเบา300 บาทในเบา
3: เอาจะมาคุ้งตี
4: จ้า
3: ครับ
4: เอา300ในเบาเด้อแ
3: ม่เที่ยงเนาะ
4: จ้าม
3: ะละกอ
4: เครื่องนึงมาละจ้า
3: ครับ
4: เฮ็ดเสียงของฟังเพลงในเบาเด้อ
3: เพียงหยังหั่นน่ะ
4: ก่อนนิกาเด้อบ่าวก่อนนิกามนต์เทศหลอกเด้อบ่าว
3: ก่อนนิกาครับผม
4: จ้าเพียงของหมอดได้เด้อบ่าวเด้อ
3: มอบไป
4: มอบไปสาวที่ต้องมันนั้นประตามอันเลิศพันเดชราพ้นทองน้องดำลึกแม่ต้องรอดในเด้อบ่าว
3: ครับผม
4: สาวเจริญแม่ของพันปีแม่พระมาจ้า
3: จ้าจ้า
4: เพื่อนน้อยสีผ่านในเด้อบ่าวมันซื้อขอหลายเพลงแต่เพื่อนน้อยหลงหนาหลงหลังเนาะ
3: เจ้าก็เห็นสาวอันนั้นบ่สาวอันใหม่บ่แล้วสิสาวเพียงหนึ่งใส่เพียงหนึ่งไปเรื่อยเรื่อย
4: มันซื้อขอหลายเพลงแต่เพื่อนน้อย
3: ทำไมทำไมนั่นเอาใครเนาะเอาใครว่างมองได้แตกมองได้ก็สิเปิดมองนั่นแหละคือ
4: จ้า
3: คนกันเลยครับผม
4: เกิดหลักนั้นกุมบ้านไว้นอกที่ฐานนั้นว่าเลยจะใกล้จากล่างเราหูละละจ้า
3: ครับเอาจัง
4: อาจารย์รักศิลป์นั้นจะเสริมไว้ไว้ตาหน่อยจะจะสอนมาล้านเด้อมาเด้อ
3: ครับ
4: กายหน้าไม้กายรอคือเก่าละว่าอันอายการสอบกันเด้อมาเด้อสวัสดีจ้า
3: ครับจากพี่น้องทั้งนะครับอำเภอห้วยเพิงนะครับห่วยเพิงห่วยเมกก็เขาก็ระหลงห่วยเมกสนุกห่วยเพิงสนุกก็ระหลงว่ะอ้าวสวัสดีครับคุณสารวัตรอย่างนี้ณัฐพงศ์พลยมเวียงเนาะนะพระชากรอากาศจังน้อยกันช่วงนี้สิฝนบ่ใครมีดอกแต่ว่าฝนจะเริ่มมีวันที่ประมาณวันที่23 24 25 26 27 28ก็ประมาณไม่เยอะนะฮะภาคอีสานเฮาก็สิตกประมาณ60% ของพื้นที่เนาะก็สิหนักเป็นบางหม่องเนาะวันที่28นะครับเดี๋ยวเฮาบอกกันเป็นอาทิตย์ไปนะครับตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่28นี่นะครับฝนก็สิบ่หลายปานใดแต่ว่าสิตกทั้งภาคเหนือนะครับภาคเหนือกับภาคตะวันออกเพราะว่าได้รับนะครับความมรสุมจากประเทศเวียดนามประเทศลาวและประเทศพม่านะครับบริจาคกินตะกะแตนโอ้ยพากันกินตะกะแตนเนี่ยเราไม่ได้ตื่นพี่ตะกะแตนเนี่ยมากินเรื่อยตะกะแตนบ่เลี้ยงทอดตะกะแตนเนาะนะครับเขาเจ้าสิทอดใส่กระทะร้อนๆนี่แหละทอดเสร็จแล้วเนี่ยเขาเจ้าก็เอามาผักไว้แล้วเอาไปอบด้วย โดยฝาอบร่มร้อนเนาะอบประมาณจัก3 2 3นาทีมันสิกรอบมากเลยนะฮะกรอบกินได้ทุกส่วนเด้อลองเบิ่งนะครับคันเราทอดด้วยซื่อนี่บางทีมันสิอมน้ํามันเนาะทีนี้กันทอดตะกะแตนแต่เขาทอดแล้วเฮาไปเอาใส่เขาได้ไอ้ฝาอบเนี่ยครับฝาอบที่เป็นอบร่มร้อนน่ะนะครับประมาณจักใส่ไฟจัก250โวลต์น่ะใส่ประมาณจัก3นาทีนะครับมันสิออกมานี่มันสิกรอบกินได้ทั้งหัวทั้งหยังเลยนะครับเคยเบิ่งเด้อแซ่บดีดินะฮะเนาะพี่น้องสอบถามมาเมื่อนี้กฎหมายวันละข้อเนาะครับกฎหมายเพื่อประชาชนถามมาว่าไอ้ให้กระเจ้าเซาทีบ่ซั่นให้กระเจ้าเซาทีบ่ซินี่เฮ็ดเจ้าของก็อยู่ใกล้ๆล่ะให้กระเจ้าเซาทีปลูกอันอีหยังล่ะปลูกอันมันสับปะหลังว่าซั่นซินี่เพิ่นก็เลยสีดยาไอ้ขาแมลงนี่ล่ะคือยาขามาแรงใส่มันสับปะหลังบักกี้บัดนี้กินมันก็ช่วยมาเฮี้ยนอยู่เฮี้ยนเฮ็ดให้กินกับบ่ได้นอนกับบ่หลับเพราะผมฉิวแห้งอันนี้ถามว่าสามารถที่มันแก้การได้จังได๋แหน่เนาะครับแล้วก็เฮ็ดให้ผู้อื่นนี่กินเขาบ่แซ่บเพิ่นว่าโอ้เฮ็ดจังได๋มีกฎหมายหยังบังคับได้บ่ว่าซั่นเอาซะทางนี้ก่อนเนาะสวัสดีครับครับผม
5: สินค่ะส่งได้ยังไงเปล่า
3: ส่งเหรอครับส่งไปบางบ่ายเดี๋ยวมื้อเช้าก็ฮอดดอก
5: ได้ครบ
3: ครบหมด
5: ครบหมด
3: ก็มีแปลกล้วย4มีน้ำมันเขียว2แล้วก็ยาสีฟัน2เนาะ
5: 1,300
3: รวมแล้วเป็น 1,300 บาทแล้วแถมสบู่ไปประมาณ88ก้อนนี่แหละ
5: กล้าอยู่บ่ล่ะ
3: 87ก้อนแต่ก่อนเราก็มีมีดปาดลงเพียงสิได้หลายก้อนอยู่ตัวแม่น
5: กระบอกอันเทียนนี่เขาจะเอาเฮ็ดไว้นั่นเอามีดปาดแบ่งกันก็ได้ดอก
3: คิดจังซี่ไอ้ที่สบู่มันขาดต้องขาดตลาดมันเหลือแต่มันละกอกับขิงเนี่ยเพราะว่าโรงงานเนี่ยตั้งอยู่สมุทรสาครเนี่ยไอ้ใบมีดที่มันสิตัดแผ่นเป็นก้อนได้มั้ยเอาเห็ดมันยาวๆเป็นแบบพิมพ์น่ะเขาจะมาตัดเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนมาล่ะนั่นล่ะมันห่างก็เลยสั่งซื้ออะไรอยู่ของก็ได้มาก็สิซ่อม
5: พอมีธรรมดาก็ได้ตัว
3: บ่ไม่ได้หรอกมีธรรมดานี่บ่มีตัดได้ติ่มแล้วสิมาหาตัดทีละอันจังได๋เนาะเป็นพันเป็นหมื่นก้อนเนาะเป็นพันเป็นหมื่นก้อนเนาะบัดนี้ก็เลย
5: ยังเป็นธรรมชาติว่า
3: แต่ว่าเพิ่นเลยหยุดผลิตนิดนึงบัดนี้เพิ่นว่าแต่วันต้นเดือนนี่ล่ะสิเริ่มผลิตไหมว่าคำว่าต้นเดือนนี่ผมก็บอกแน่ใจว่าต้นเดือนเนี่ยวันที่5วันที่6วันที่10วันที่11 12 13 14 15ไม่เกินวันที่15ว่าสั้นสิงหาคม
5: เฮ็ดได้ก็กินนั่นล่ะไปก่อน
3: เออใส่ๆอย่าว่ากินเถาะกินสบู่
5: บ
3: ่
5: ได้ยากดอก
3: ครับ
5: อันขอเพลงแน่ค่ะ
3: เพลงหยังครับ
5: อันเขาพรรษาล่ะก็สิหัวใจก็สิถวายวัดเพิ่นว่า
3: โอ้ถวายวัดถวายเมี่ยมทั้งไหนนอน
5: เป็นหน่อยกับว่ามันไปโอ๊ยเป็นหน่อยบ่ได้ไปวัดหรอกเป็นเสริมใจไปอยู่น้ำเมียหน่อยแล้ว
3: เออ
5: เป็นเสริม
3: เสริมไปใส่
5: เล่าถวายทั้งหัวใจทั้งโซน
3: ครับ
5: ว่าเพียงนี้ให้พิเศษพิเศษในเรื่องเมียเสริมนั่นแล้วก็ให้เมียน้อยเมียน้อยขอบพระคุณเด้อค่ะเมียน้อยตอนกลางวันอันอุตส่าห์มอบเพียงให้ลูกสาวแม่ดีใจจริงๆว่าลูกก็กดโทรศัพท์ว่าได้ดอกกดได้เบอร์เดียวได้ของว่าจุศิลป์ตอนนี้ไหม
3: เออ
5: กดก็ได้มอบให้โหลดตั้งทุกมือนั่นล่ะ
3: ตั้งทุกมือนั่นล่ะ
5: ใช่ตั้งทุกมือผู้ใดที่ว่าวพื้นว่าได้เพราะว่าฟังเป็นยิ่งเหมือนเดียวผู้ใดว่าวพื้น
3: เอ๊ะก็ลอยฟังยินดีล่ะให้บุญนำพาไปโหลดยังก็ได้
5: มาเพลงให้เริ่มต้นก่อนมันจึงสิบ่ลงอย่าจองพันปีเด้ออย่าจองอย่าจอง
3: เริ่มต้นจังได้โอบเงาซะเกินเด้อเริ่มต้นให้โอบเงาซะเกินเด้ออย่าแรงขึ้นต้นไม้มันสิตกต้นไม
5: ้เอาอย่าจองพันปีนึกนึงในดวงใจเนาะ
3: โหยนึงในดวงใจ
5: ซับเนาะไม้ได้ได้หลายนั่นจะดึกบ่ทั้งพี่นั่นจะใหญ
3: ่เอ้มันซับเนาะไม้มันโลกเก่ากินบ่ได้ดอกซุ่มนั่นเซาโลด เป็นโรคเก่า
5: พ่อแม่ยัง 2,000 ปีแล้วจ้ะถ้าน้องนำด้วยสาวสีทองสาวเสือร้ายแล้วจะหายแม่เที่ยงหวยเพิงแล้วจะอันคุณแม่น้อยแม่น้อยสีทานแม่น้อยเอ้ยอันสมูนั่นแม่น้อยต้องไปกรุงเทพโลดไปขอมาเลยอัน
3: นี
5: ้นิดใส่ถาดไว้นั่น
3: ต้นเดือนต้นเดือนว่าเกินวันแม่ดอกต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละพระที่สร้างกับสร้างมาแนวอื่นมีอยู่กับพระว่ากันสร้างในสร้างแต่สบู่ประจัน
5: บัวประจังแหละเนาะมันกับบัวถือขี้งเนาะเปล่าก็ได
3: ้เออบัวถือขี้งบ่มันไปถือวังไหนอีกบัวถือขี้งเพิ่นถือขี้งประตูห้อง
5: บัวถือขี้งเอากับว่าเอาแล้วเน
3: า
5: ะแต่ว่านี่ใส่ได้เมื่อทุกอย่างนั่นล่ะใส่เมื่อทุกอย่างทุกแนวว่าให้จะใส่ลื่นได้ถึงนี่จังได้หูรสชาติ
3: ว่
5: าใส่เป็นยังไ
3: ง
5: ใส่ได้เมื่อเอาหมอบทิ้งไปหัวใจล่ะแม่มามาละยาเมตตาละยาแม่ทุ่งลอยมันละยาไงอันน้องดอกแก้วละก็น้องโยกโกะน้ำเด้อ
3: ครับ
5: อันเฮ็ดนั่นอันดอกแก้วเฮ็ดนั่นเอาไม่ไม่น้อยแกงแน่ไม่น้อยแกงตุ้มกินแน่
3: อัน
5: เป็นเกียงน่ะ
3: ปุ่นเจ็บมากกับปุ่นเฮ็ดตายเบี้ยมา2ดาวนะ
5: หาบกระต่ายเฮ็ดผ่านไปผ่านมาอยู่บ้านเป็นเกียง
3: เออหาไปหามามีเห็ดไตเบี้ยช่อน2ดอกกินละเมาอยู่ผู้เดียวได้มั้ย
5: แล้วว่าเห็ดหลายแล้วสะอ่อนก็จะเอาดอกแก้วนั้น
3: อัน
5: จะมอบให้ไงให้ผู้สาวอันมีอยู่ข้างๆบ้านอยู่สินน้ําเด้อ
3: ครับ
5: อันให้บ้านอยู่สินน้ําเพ่งนี่ผู้ใดที่ถวายตัวถวายใจเขาวัดจะถวายล้วนนี้เขาพรรษาแค่นี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
3: เออเอาเว้าไปเว้ามากเลยบ่ไปบ่มาอยู่บ่นี่อ่ะพี่น้องทั้งกาฬสินธุ์อพยากรณ์อากาศเน้นๆจังหวัดสลับเฉพาะมื้อนี้เด้อพี่น้องมีโอกาสฝนตกหลายที่สุดมีโอกาสตกก็คือจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนอกนั้นมื้อนี้ก็ฮ้อนๆแบ่งสัตว์คือเก่าเนาะรอบเป็นมื้ออื่นกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันก็ตกดอกนะฮะนะครับอืมแล้วนี่เขาก็แห้งไปสู่มองละนำมากกับห้างไปมันเป็นเรื่องปกติเนาะเดือนกรกฎาคมนี่มันจะเป็นช่วงที่มันถิ่มช่วงอยู่พักนึงนะครับเป็นเรื่องปกตินะก็สิหลังจากนั้นก็สิประมาณวันที่25 26 27มันก็จะเริ่มตกมาแล้วล่ะนะครับพี่น้องอ่ะบัดนี้นะเดี๋ยวฟังเพียงจะคอยจะคาบกันจักบ้าเฉลยปัญหาเรื่องที่พี่น้องถามเรื่องฉีดยาขามแมลงแล้วก็เฮ็ดให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเนาะนะครับอืมเอาบ่ได้ไปใส่ดอกมื้อนี้ข่อยนั่นอ้าวบ่จะใส่ไหยาดมาได้ใส่อย่างใดอย่างเนาะแม่เอ้ย
5: โอ้อย่าใส่อีหยังเฮาก็มาจากกรุงเทพฯ
3: โอ้ยแล้วบ่อยากอายคนเนาะลงกรุงเทพฯแม่เศร้าอยากอายติละขึ้นมาติเนี่ย
5: เศร้าอยากอายแล้ว
3: เออเศร้าอยากอายขึ้นแม่เอา
5: อันนุ่มเขาว่ามีท่านมีติ
3: บ่มีแต่นุ่มพื้นล่ะ
5: นุ่มผู้ใด
3: มีแต่นุ่มห้วนล่ะเขาย่างกินอยู่
5: นุ่มแม่ก็มีเลยนุ่มแม
3: ่เอ้ยเมื่ออายุละนุ่มแม่ก็ได้ก้มเบิ่งก็ได
5: ้ขาดอีหยังเนี่ยตะบู
3: ขาดสุเนีย
5: ว
3: มีแต่มะละกอกับอันเนี้ยนะกับขิงนี่เป็นเองอย่างนี้โรงงานใบมีโรงงานมันพังเขาได้สอมอยู่สอมใบมีดวะใบ
5: ต้มเขาอ่อนมะละกอก็เสียวอยู่เสียวมาเสียเดียวขึ้นมา
3: จังเอาเดือนหน้าพุ่นละ
5: เจ้ามาจากกรุงเทพฯแล้วมาตั้งสบู่เต็มอยู่นี่บ่ทันมีเหยียงขาย
3: บอกเจ้าลงไปซะเกินอย่าพ่อแม่
5: แม่อันนี้แม่ไปเนี่ย
3: เออ
5: เจ้าบ่ได้ไปเด้แม่
3: โอติ
5: ไหนเจ้าบ่มีแนว
3: กะซั่นกะซั่นแม่เสียมก็ลงที่ไปไม่ซะไป
5: ไปบ้านนี่ก็โดนทีแล้วมาเข้าพรรษานี่แม่
3: เข้าพรรษามันเป็นหน้าที่ของพระตัวจะไปเข้าน้ําพื้นนี่หยัง
5: ไปเข้าไป
6: ่าน้ำเพิ่นตัว
3: ก็สิมาไปนอนวัดเอาผู้เฒ่าไปนอนวัดย่ําดึกๆมาก็สิสวดกันไปเหี่ยว 2:00-3:00 นั่งรวยๆยันย่านผีหลอก
6: ก็ไปอย่างสัตว์ตัว
3: เอากระโถนไปน้ําโดดน่ะไปโถนไปวางไว้มุมนั่นเหี่ยวแล้วย่ํามันก็ลงหม่องเจ้าของยางตีเซลซะอยู่หั่นตัวเอง
6: แม่เสียวไปขายอันมื้อเขาเป็นสายเหมือน
3: ที่ท่านบอกบ่ท่านบ่ท่านบ่ท่านจังใดกับบ่ท่านบ่ท่านบ่ท่านบ่ท่านก็ยังว่าบ่ท่านบ่ท่านบ่ท่าน
6: เจ้าก็ใส่ไปทุกอย่างเน
3: า
6: ะ
3: เขาบอกว่าต้นเดือนจะเป็นน้ำเดี๋ยวก็บ่ได้บอกว่าเครื่องมันห่างโดนหลายบ่ซั่นต้องสร้างเสืออะไรจากต่างประเทศพุ่นนะ
6: ก็สิเอายาเอาหยังนำนะวะซึ่งจะได้มาเทียเดียว
3: จะได้มาเทียเดียว
6: จักพันกว่าบาทพุ่นน่ะ
3: เอ้ขันซะขันโดนวันนี้ก็สร้างจัก 2,000 โลด
6: โอ้ขึ้นมาไปกรุงเทพฯ3เทียแล้วขึ้นมายังซั่นได้มีอยู
3: ่เอไปอีกเปียงกลับมาบ่ลืมเฮียนเจ้าของไปลงใส่บุปันนี่พุ่นน่ะลงหนองพอกพุ่นล่ะเฮียนกูเฮียนคืออยู่ใส่ละสู่ติหันบังไฟอยู่ใส่เขาโยกหนีหมดเลยไปโดนหลาย
6: ไปส่งลูกยังหวานไปส่งหลานพร้อมมันกลับไปมากเขาขี่รถอันโดยสารกันมากมาหอดอันบาดดีไหมได้ตัวเอาเรื่องหน่อยไปครับดีฮะโอ้ยมากันมาหอดมาปีเดียวเด็กลูกว่าฉันได้ออกจากเฮียนไปอยู่ได้
3: เอา
6: ไปนั่งขาอยู่ปัวก็สอละเอียดปกโดนเลย
3: เอามาหอดว่าปีวันนี้ก็ไปหอดละเอียดวันนี
6: ้มาจากกรุงเทพแม่มาหอดว่าปีเลยทั่วลูก
3: เ
6: ออว่าปีกับละเอียดมันบ่ไกลกัน
3: เออบ่ได้เป็นนางทบยุ่งอยู่บกสอละเอียด
6: แท้ที่ที่โทษจะโดนโดนเขาว่า
3: ป
6: ัดไปจะขี่รถเจ้าของแล้วไปต้องไปกับลูกกับเต่า
3: ก็เมียนแล้วกระดังอยู่หันแล้ว
6: โอ้ขึ้นมาจักไปสองรอบเลยดิวันน่ะขึ้นมายังบ่ทันได้อยู่สักดู
3: ครับใจเย็นๆใจ
6: ย
3: ัง
6: มาอันรอบนี้ยังเอาว่าซั่นเนาะขึ้นมารอบน
3: ี้เขาบอกว่าให้ซื้อไปไว้หลายๆบ่ได้ใส่นั่นซื้อไปไว้หลายๆใส่ลงไปเมื่อวันวานยังอยู่ก้อนเดียวนี่น้อยนี่คือว่าสั่งว่าซั่นเนี่ยมันเหมือดมากกับโว้ยวายว่ะหนังหนังหนังหนังหนัง
6: เบิดขาดเงินเบิดบักขาดเลย
3: เป็นสั่นตัว
6: ผมมีสบู่ถูเลยขึ้นมาตับกรุงเทพมาถามมอสบู่โขกๆอย่าง
3: เออพวกกับพวกก็เลยว่าโอ้ขายมันยากหลายก็เศร้าขายเศร้าผลิตแต่ผมมาถึงผมได้เอาตัวไอ้พวกเจ้าเห็ดเพราะวันนี้เห็นยังขาดขาดขึ้นขึ้นโรงงานบางไงบอกโขเป็น10 ล้าน20 ล้านเห็ดไอ้คนซ้ำนี่กับบะวี่ปัญญาคนเลยว่าสิภาษาสบู่เดี๋ยวก็นั่นพังเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็สายพานหลุดเดี๋ยวก็อู้เต๊กหนังเต๊กหนังคนเลยว่าจังสิ
6: กล้าล่าก็เจ้าอยู่อย่
3: างนี้ได้แล้วธรรมดาในเนาะค้าขายกันมาโดนเนาะ
6: ลูกค้าก็ถามหา
3: เองเออถามหาอยู่นั่นเจ้าทั่วแม่เดี๋ยวมึนวันมึนวันเออเดี๋ยวก็ตัวเอาใครว่ามือนั่นมือนี่ยังบอกรูดว่ามันห้างก็บอกว่าห้างว่ามันสิว่าตัวหน้าตัวหลังก็เลยว่าสิค้าขายง่ายมือจังได๋บ่มีความสื่อสัตย์ต่อกันจะมาตัวอยู่หั่นคันว่าเครื่องมันห้างก็บอกเครื่องห้างบ่แม่นว่าตัวมาเป็นเดือนว่าอันซื้อนั่นซื้อนี่มาบ่ครบอยู่หั่น
6: โรงงานมันใหญ่ล่ารวด
3: หัวหน้าเออแล้วว่าบ่มีแผนสำรองบ่มีหยังซื้อไว้อันเดี๋ยวใดมันเฒ่ามันแก่ก็เปลี่ยนออกตัวมันสิมาเฮ็ดให้มันห้างซะขึ้นติว่าว่าจังซี่เป็นหลายเทื่อแล้วเป็นแบบนี้คันสรุปมันสิเดี๋ยวก็ซื้อหัวน้ำหอมมากว่าท่านเดี๋ยวก็ลงเรือบ่ทันอยู่หั่นจักหยังจักหยังบ่มีการบริหารงานที่ดีก็เลยว่าจังซี่เป็นฮอดผู้บริหารแนวใดเป็นเฮียเป็นหยังแนวใดว่าซั่นก็เลยว่าจังซี
6: ่กล้าได้เอาปัน
3: เฮียเฮียเฮียเฮียเฮียก็ว่าจังซี่ล่ะเอาก็ค้าขายกันมาตั้งแต่ปี2547มันโดนบ่กัน
6: เดี๋ยวแม่ถามแม่บ่ได้อันนั้นน้ำปู
3: ได้อีหยัง
6: สวัสดีการแม
3: ่ก็ซื้อหมดละ1,000พุ่นน่ะ
6: คันมันตรวจสอบบัดนี้สิได้บ่เนาะสู
3: ่ไอ้พวกบัตรสวัสดิการบ่ได้ขึ้นนึงน่ะมีรถนี่มีเงินแน่เงินเดินบัญชีแน่บุคคลก็ขายรถเอาลูกเต้าซื้อรถในซื้อของเจ้าของเขาก็บ่ให้ ยังนั่งกับวุ้ยไว้รถบ่ยูนรถบ่ยูนยังก็บ่มีขึ้นมาเจ้าของซื้อแล้วก็ไปซื้อเจ้าของเอาไปขายต่อเขาก็บ่โอนอยู่มันค่าย้อนก็มี
6: เขาบอกมีรถนี่มีจะลูก
3: เขาบอกเหตุผลเลยครับว่าบ่ไรเพราะอะไรแล้วก็เขาก็ให้ไปติดต่ออีกทีนึงคือที่ธนาคารอีกทีนึงไปติดต่ออีกทีนึงกับ มันก็ไป
6: ล
3: ู
6: กอันแม่สี่คนเป็นข้าราชการเหมือนเขาบ้าอันย้อน
3: เป็นเมื่อกระซังแล้วมันมาเลี้ยงคือเมื่อวานนี
6: ้อัจฉบาทบ้านตัว
3: มันมาเลี้ยงมันมาเกียร์เด้มันมาเห็นแม่เป็นหมูจักเทียว่าซั่นคันมันหมูมันยังเกียร์อยู่เด้ว่าติ
6: เออมันน่าจะโตไปในมันเน
3: ี่ยฮะบ่โตแล้วสิโต
6: ไปว่า
3: สิโตไปหยังเนาะรวยแล้วแม่บ่เคยจนแม่
6: ก็

0: ที่ได้ขึ้นเนาะบัดนี้เน
1: า
0: ะ
1: เปียน้ำลูกน้ำเต้าซะเดือนละ300ไปเอาหยังมาซ้ำนั่นเนาะลูกเต้าวิหลายปัน
0: ก็ยังได้อีกเน
1: า
0: ะ
1: นี่สั่นละคนเฮาเนาะกันของฟรีนี่เอาดีเบิดมือของซื้อเบิดมือ ของ
0: ฟรีก็อยากได้เนาะ
1: เมียนเป็นสั่นต่อคนนั่น
0: เออครับน้ำหน้าก็อยากได้คือกันน่ะ
1: บุรุษคนบ่ได้น้ำเขาผลออกมากระแทกถวยกระแทกสั่นเป็นน้ำผู้ใหญ่บ้านเป็นน้ำอบตเนี่ยเนี่ยไปดอกเนี่ยเอ้าจนตัวโอ้ย300นึงดอก300นึงดอกขายอันค่าก็ได้ดอกปีเดือนนึงคนขายแต่ไข่ก็ได้
0: ไปอุทอนอุทอนไว้เพราะอุทอนแม่นแม่นสิให้ไหว
1: จังไปอุทอนนี่อย่างเนาะอุทอนแล้วก็ซ้ํานั่นล่ะเศร้าโลดพอเป็นคนรวยแล้วบาปจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยรวยบ่ไหวแล้วคุณจะบอกว่าอย่าให้คนรวยรวยแล้วรวยแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่แหละคนว่าพวกรวยบ่ไหวคือเขาบ่ให้300ก็คือรวยบ่ไหวนะจักบ
0: ่ตรวจสอบบัดนี้แม่บ่ได้คัก
1: ๆเออเขาตรวจสอบเฮาเฮาก็ไปตรวจสอบเขาคนตะนะหยังอีหยังมันคือต้องตรวจสอบได้ก็สิตรวจสอบมันก็ได้ว่า
0: เอาเอาร้องเพลงให้ฟังแน่มื้อนี้ให้ดอกจานเด
1: ้อดอกจานเดี๋ยวจักดอก
0: ใหญ่เด้อ
1: มันจะคุ้ม
0: ว่าเด็กฟังดูเนี่ยไป
1: อ
0: ยากขอหมอไปเมียน้อยในเรื่องจ่าเด้อแม่เพียงนั่นแน่
1: ครับโอเค
0: แม่เสียได้นั่นแน่จ่า
1: เลยบ่ไหวเลย
0: แต่จริงนั่นแน่เป็นฟังอยู่บางทันฟังเราอยู
1: ่เป็น
0: หมดมุ่นแนวเลยมานั่งฟัง
1: พี่จะคนรวยได้ทั่วกับมาเนี่ยว่าอยู่คนจนเดี๋ยวคนนี้บ่ได้จะคน
0: จ่าถูกจ่าถูกจ่าถูกสม
1: รวยรวยไม่ไหวแล้วรวยไม่ไหวแล้ว
0: แม่เดียนนั่นแน่เด้อแม่หน่อยบรรดาลนั่นแน่จ้า
1: จ้า
0: การนั่นแน่แม่สำนันน้องฮีโร่นั่นแน่
1: คือ
0: น้องนนท์นั่นแน่เด้อ
1: เอาโลด
0: เอาปีช่องนั่นแน่
1: เออมอบไป
0: นั่นแน่นนท์ลูกตานั่นแน่เด้อ
1: มอบไปฮาดวังไฟบุญหลายหลาย
0: มาดนั่นแน
1: ่เออมอบไปฮอดวัดฮอดว่าฮอดฮาดวังไฟ
0: ที่ป่านั่นแน่เด
1: ้
0: อ
1: เออมอบน้ำสร้อยบาดนี้เอาสวยที่ม
0: าบ่โดนมาเดื้อมเดื้อมเบิดแต่ละมื้อน่ะ
1: เดื้อมก็เศร้าตัวอีกก็คว่ำอยู่เนาะ
0: จ้าจ้าเอาสู้เสียนจุงสายโดดเด้อมื้อน่ะ
1: เด้อเออจังซี่ล่ะ
0: เอามาก่อนกับหมอบแม่ 2,000 ปีนั่นแหละเด้อ
1: นี่ล่ะคนคนรวยจังซี่ล่ะมันบ่จักคว่ำผมรวยบ่จักคว่ำจังซี่ล่ะใครไหนแต่คนจนล่ะก็ได้300
0: จ้าจ้าน่ะไม่รอๆได้ค่ะเด้อสวัสด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จ้าครับอ้าวขอบคุณเด้อนะครับเป็นเสริมสร้าง2วัดปีว่าอาชูเอาดอกสลีตีว่าเอาอยู่กันมีว่ามีเอาไว้ให้แน่เดี๋ยวจะไปเอามือใดเนาะบาดนี้สิไปเก็บเงินสิไปเก็บเงินดอกสลีตีอยู่เออเนาะเอาฟังพี่สิเกินพี่น้องเว้าเนาะหัวมวลกันไปเดี๋ยวจะมาเฉลยอันเรียงบัตรสวัสดิการคนจนคนอย่างเนี้ยนะครับคนผู้ใดเขามีหนังสือมาบ้านว่าเหตุที่บ่ได้เพราะหยังอ่านมึงน่ะก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยอีกรอบนึงเนาะไปแก้นะครับไปแก้ตอนนี้คนอยู่ธนาคารจังหลายคักตั้งหยังตั้งหยังเต็มอยู่นะครับธนาคารกรุงไทยนะฮะนี่จะให้ว่ากันไหมว่าได้กับว่าเป็นหยังดอกตี้เขาก็มีหลายนี่ละหลายอย่างที่มันบ่เข้าเงื่อนไขวิธีมีทางหลายนะครับแม้ที่อยู่ทกสกสางก็ถือว่ามีมีรถมีแล่หลายเกินคนละคนนี่มีสื่ออันส่งวัดรถก็มีก็บ่ได้นะครับแต่ขอกันยังว่าจะของจนอยู่จงภูมิใจเถิดที่รัฐบาลให้เป็นเราเป็นคนรวยตั้งแต่วันที่17เป็นต้นมาเข้าใจบ่

ลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกลี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้ง

0: สบู่ยี่ห้อนี้ก็หอมนะนี่คือสบู่ขิงสารสกัดจากขิงมีสารกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนำมาบำรุงผิวหน้าเพื่อให้การผัดเปลี่ยนของเซลล์ผิวนั้นดีขึ้นต้องสบู่ระฆังหยกสูตรสบู่ขิงสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200สบู่ระฆังหยกสบู่ขิงต้องรักคังหยกสูตรสบู่ขิงเท่านั้น
1: นะครับติดต่อมากันแล้วกันเด้อพี่น้องนะครับเอาฝากพี่น้องบอกว่าในช่วงนี้สบู่เฮากะมีอยู่เพียง2ชนิด2สูตรคือสูตรมะละกอและก็สูตรขิงเท่านั้นนะครับส่วนสูตรอื่นๆเนี่ยประมาณ 8-9 สูตรเนี่ยเดี๋ยวนี้กำลังทำการส่อมเครื่องจักรอยู่เนาะนะว่าเพิ่นกวนไว้แล้วล่ะพักกันกวนใช้ถังไว้เรียบร้อยแล้วรอตั้งแต่เครื่องตัดมันจะมีพวกมันจะมีใบมีดนะครับใบมีดที่ตัดสบู่ออกเป็นก้อนๆเนี่ยมันต้องตัดทีลังเทียนหนึ่งทีละลายหลายก่อนเนาะปึ๊บทีนึงบดกดเครื่องทีนึงมันจะปึ๊บไปมันจะออกหลายๆก่อนมันก็สิแลนว่าแล้วก็สิมาฮอดูอัตโนมัตินะครับฮอใส่กล่องใส่พลาสติกครอบเข้าไปนะฮะเป็นจังซี่นะครับเนี่ยพลาสติกครอบเนี่ยเพื่อให้บ่ให้กินมันออกนะครับแล้วก็จังใส่บรรจุใส่กล่องนะครับบรรจุกล้องกับบรรจุกล้องอัตโนมัตินะครับเนาะเครื่องมันจะทำงานแต่ว่าตอนเนี่ยนะครับเพราะอัตโนมัติแล้วนะครับบัดนี้มันก็สิมาใส่กล้องกระดาษลังใหญ่ๆนะครับลังนึงสิมีประมาณ60ก้อนนะครับนะครับลังนึงประมาณ60ก้อนนะฮะนี่แหละนะครับขั้นตอนมันจากวัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับจะเป็นขิงตะไคร้หอมบานหนังจระเข้ดอกอัญชันไผ่ปาดนะครับมื้อนี้นะครับผสมเข้าไปหลายอย่างนะครับสูตรมะละกอก็สิผสมมะละกออีหลีแล้วบักฮุ้งสุกอีหลีต้องบักฮุ้งสุกพันธุ์น่ะดำเนินสะดวกนะครับสิมันเป็นหน่วยย่องๆเนี่ยนะครับเสร็จแล้วมันก็สิเอาหน่วยสุกมันเขาเจ้าผลิตเอาหน่วยสุกนะครับก็สิบ่สุกเละปานใดก็สิสุกแบบพอกินนี่แหละแต่ว่าเขาสิเอาในออกแล้วก็ปาดเอาแต่เนื้อมันไปตีใส่กับสบู่นะครับใส่น้ำมันมะพร้าวเข้าไปอีกเพื่อให้มันเป็นก้อนนะครับคือมันขึ้นก้อนพอขึ้นก้อนแล้วน้ำมันมะพร้าวมันก็สิมีขาเชื่ออยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับพี่น้องก็สิมีพันธุ์ดีขึ้นเนาะนะครับช่วงนี้ก็รอบไปจะเกินอาจจะเป็นต้นเดือนแต่ว่าบอกมือว่าท่านใดๆเนาะเอาพี่น้องสอบถามมาหลังไม้บอกว่ากรณีที่เขาจะฉีดยาคายานะครับเฮี้ยนเท่ากับยุทงอยู่ไกลนะอยู่ไกลอย่างเนี้ยมันกินขึ้นมากจริงนะครับกินขึ้นมากก็นอนบ่ได้นะครับนอนบ่ได้นั่งเสียกะเป็นไข่เป็นไอไปเรื่อยสิครับมันก็สูดกินเพราะยามันเนี่ยมันเป็นสารเคมีมันสิไปเป็นฝอยละอองกระติดไปน้ำอากาศเข้าสูดดมมันจะขิวไปเรื่อยได้พี่น้องผู้ฉีดอาจจะบ่ขิวแต่ว่าผู้อยู่ไกลรอบนอกอาจจะขิวนะครับขิวเหม็นนะฮะมันค่อยๆเข้าไปในร่างกายนะครับพวกที่สูบพวกที่ฉีดนะครับมันจะค่อยๆซึมกับเป็นน้ำรูภูมิขนก็เฮ็ดให้อันตรายต่อนะครับต่อตับต่อไตได้คือกันเนาะนะครับเพราะนั้นคันเฮ็ดจังซี่ละกันเฮาถือกินนี่เฮาสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้บ่ได้คือกันเนาะความผิดฐานใดคือการแบบเนี้ยเป็นการความผิดฐานละหูโทษละหูโทษก็คือเล็กๆน้อยๆเนาะนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่397นะครับ397คือเขียนไว้ว่าจังซี่เนาะพี่น้องนะครับว่าด้วยผู้ใดรังแกผู้อื่นข่มเหงผู้อื่นหรือกระทำการใดๆให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญนี่คำว่ากินมันเนี่ยเฮ็ดให้เดือดร้อนแล้วก็รำคาญพร้อมเนาะแม่นบ่รวมถึงเนี่ยเหตุการณ์วันนี้หรือว่าเปิดเพลงอ่ะเปิดเพลงเสียงดังเนี่ยเปิดเพลงกินเหล่ากินอย่างงั้นนี่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นการรังแกผู้อื่นโดยการเสียงแล้วก็เฮ็ดให้เดือดร้อนนะครับรำคาญพร้อมเขาจะบ่ได้มวนน้ำนะครับอันนี้ถ้าแจ้งตำรวจคันแจ้งจริงๆแล้วมันเป็นความผิดฐานนี้ล่ะนะครับก็จะเป็นมีโทษปรับอยู่ประมาณปรับไม่เกิน 5,000 บาทเนาะส่วนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยเขาสิเรียกเป็นเงินค่าตัวแทนก็ถามว่าเรียกได้บ่มันก็สิเรียกยากอยู่พี่น้องเพราะว่ามันคำว่ารำคาญของคนเฮามันพอกันเนาะ เดือดร้อนพอๆกันมันกำหนดออกเป็นตัวเงินบ่ได้บางทีคันซื่อว่าเขาเปิดอยู่เปิดเสียงเด็กน้ำค้างนั่นสินะฮะเออเสียงน้ำแห้งเขาจะไปเรียกร้องว่าต้องชดเชยข่อยบ่ได้รับไปนอนคืนหนึ่งเป็นทั้งสันทั้งสิบมันก็สิยากนะครับยากในการเรียกร้องชนมากก็สิตำรวจก็สิเปรียบเทียบปรับก็ให้เศร้าเฮ็ดนะครับปรับแล้วก็ให้เศร้าเปิดเครื่องเสียงเศร้าสีดยาหรือว่าสั่นกระหาแนวมาดับกินนะครับเป็นทั้งสันนะครับรวมถึงที่ผู้ที่ดูดสวมเนาะดูดสวมมาเนี่ยนะครับดูดมาเรื่อยๆกับมาเทน้ำทงน้ำทางหรือน้ำหมองอะไรที่เขาว่าให้เทน่ะกับมาเทกับทรงกินนะสิก็ถือว่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญในผู้อื่นนะครับบ่มีเกี่ยวก็ทอดทิ้งเด้อทอดทิ้งบ่เกี่ยวทอดทิ้งคือทอดแบบมูทอดอันสิ้นง้วนอันสิ้นทอดแล้วก็ถิ่มไว้ดำปีๆอยู่นั่นเนาะนะครับทอดตัวนะครับเอาเข้าใจเนาะผู้ที่ถามมากได้ความรู้เด้อพี่น้องที่จริงกันมีเรื่องไม่หยังกันกะค่อยๆเว้ากันว่าเออก็เซาๆแน่ซั่นนะครับเออเฮารำคาญเนาะเหลือร้อนผู้อื่นเก็บไข่ได้ป่วยก็บ่ได้นอนเสียงเครื่องเสียงว่าซั่นหึมหำๆอยู่นะครับต้องจําเป็นก็บอกกันตั้งแต่เขาเจ้าเมาอยู่ไปบอกมันก็ผิดใจกันไปอีกเด้พี่น้องว่าแจ้งตำรวจก็ได้เนาะตำรวจโทรศัพท์ไปโรงพักพื้นที่นั้นว่ามาออกมาเบิ่งแน่หรือว่าซั่นก็โทรคนโทรมาหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านไปบอกให้แน่จังซี่นะครับผู้ใหญ่บ้านซุมื้อนี้ก็เสื้อบางคนก็เสื้อบางคนก็บ่อยากเสื้อเถียงซ้ํานั่นเป็นจังซั่นเนาะผู้ใหญ่บ้านก็บ่อยากยุ่งนําบ่อยากยุ่งก็ต้องไปบอกล่ะเนาะลูกบ้านเนาะก็ว่าเออลดเสียงลงได้เด้อมันเขาเจ้าเป็นไข้เป็นป่วยปีป่วยติดเตียงนั่นบ่ได้เพราะว่านี่เฮาก็สิอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุขเนาะนะครับผู้สุขก็สุขเปิดเพลงก็เปิดไปเปิดลงคอยลงมีความสุขแล้วผู้บ่ได้ยินก็ถือว่ามีความสุขนําเป็นสัตว์นะฮะเฮาต้องถอยที่ถอยอาศัยซึ่งกันและกันเนาะนะครับอ้าวปัจจุบันนี้เรื่องหยังอีกเว้ยเออคนอันเรื่องอันบัตรคนจนเนี่ยอุทธรณ์ก็ไปอุทธรณ์ก็ไปที่ธนาคารนั่นแหละพี่น้องคันบ่เฮ็ดแล้วก็แล้วไปเนาะนะจังนะส่วนโครงการไทยพลัสนะครับหรือว่าวันเฮาอื่นคนละเคิงผู้ใดมีสิทธิ์ก็ยังใส่ได้อยู่เนาะนะครับก็วันที่1ก็โอนเข้ามาอีก 1,000 นะครับท่านก็จึงใส่สีลงไปอีกนะครับใส่เงินเจ้าของนำ100นึงใส่เงินเจ้าของ40บาทใส่เงินหลวง60บาทซื้อของซื้อได้มื้อนึงซื้อได้บ่เกิน333บาทนะครับเงินเฮานี่133ส่วนเงินน้องน้อยเป็นเงินหลวงหมดเออแต่ว่าซื้อของได้ในเลขค่า333คือ333บาทแล้วกันเกินนั้นมันก็จะหักเงินในบัญชีของเฮาไปจังซี่นะครับเออบางคนก็ถ้าได้หมดสิทธิ์อยู่ดิใส่ครับบ่ใครได้ใส่จังซี่มั้ยบ่ใครได้ซื้อจังซี่เออแต่ว่าบ่อยู่สิทธิ์หมดแต่3มื้อแรกนะครับซื้อบักทุเรียนทุเรียนหน่วยละ500ซื้อเวิบก็หมดตันตัวยากนะหมดได้หมดค่าโค้งเลยนะพี่น้องเนาะนะครับเอ้าใส่ละไปหอดใส่ละเอาขอบคุณที่ฟังอยู่เดี๋ยวนี้มี4คนที่ฟังอยู่นะเนาะเอาวันหยุดวันนี้เอาบอกพี่น้องจะเกินมือวันหยุดหยุดยาวนะครับพุ่นละคนบอกว่าวันจันทร์ที่27เนี่ยเป็นมือวันหยุดบ่นะครับเพราะว่าวันที่28เนี่ยเป็นวันพระราชสมภพของราชการที่10เฮานี่ล่ะนะครับย่นหยุดวันก็ว่าไงคือวันเกิดเพิ่นมันเป็นวันหยุดอยู่แล้วเนาะส่วนวันที่29ก็เป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่30ก็เป็นวันเข้าพรรษามันก็หยุดต่อกัน28 29 30แต่ว่า28 28คือวันอังคารเนาะ29วันพุธ30วันพฤหัสนะฮะก็เลยมีปัญหาว่าเลยมีปัญหามือวันจันทร์ที่27กับวันที่31เนี่ยวันศุกร์เนี่ยใครจะหยุดบ่ว่าซั่นอันนี้บ่หยุดนะครับบ่หยุดนะบ่หยุดเพราะว่าประกาศทางคณะรัฐมนตรีก็ท่านได้ประกาศออกมาอยู่กับว่ามีวิแววว่าสิหยุดดอกนะครับแต่ว่าคันหยุดนี่มันสิเป็นมันอยู่ตั้งแต่เสาร์อาทิตย์เสาร์ที่20เท่าไหร่25เนาะ25 26วันจันทร์คันมันหยุดเนาะ26กับ27 28 29 30 31แล้วก็1 2มื้อนี้โอ้ยาวซะเหลือเกินผู้สิไปทำงานราชการมันสิเดือดร้อนพี่น้องประชาชนที่ไปต้องไปติดต่อราชการเช่นไปติดต่อยึดที่ดินไปติดต่อที่อำเภอมันเดือดร้อนเนาะพี่น้องว่าคนมาเหงาๆก็บ่ได้เฮ็ดหยังบ่ได้บ่สิมาเฮ็ดเรื่องที่ดินก็บ่ได้เฮ็ดเด้มันหยุดยาวมันก็บ่ได้เพราะฉะนั้นเพิ่นก็เลยให้เปิดตามปกติคือวันที่27วันจันทร์ที่27นะครับกรกฎาคมเปิดแล้วก็วันศุกร์ที่31 กรกฎาคมเปิดคือเก่านะครับส่วนมันอยู่กับยุทธไป3มือต่อกันเนาะนะครับทุกคนผู้ทุกคนหัวดีเด้ล่าเด้ทำงานโรงงานทำงานหยังก็3รัฐวิสาหกิจหรือข้าราชการลาวันไหนบ้างครับลาวันจันทร์ที่27และลาวันที่วันศุกร์ที่31นอกนั่นครับมันหยุดธรรมดาเสาร์อาทิตย์ไหลกันอยู่แล้วล้วนลวงไปเลยเนาะนะครับอันนี้บอกให้ฟังเพื่อให้พี่น้องบางทีไปติดต่อราชการสิไปวันที่29บ่ได้วันที่30บ่ได้นะครับไปติดต่ออำเภอไปติดต่อที่ดินไปติดต่อไสก็แล้วกันนะครับสัมปกงสัมปกรเสียบ่ได้นะครับแต่ว่าศาลนะครับศาลสำนักอัยการโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลตำรวจเปิดตามปกตินะครับผลมันมีเวียนมีย่ามอยู่นะครับผู้มีเวียนมีกรรมก็เข้าไปนะครับผู้มีย่ามมีหยังก็เฮ็ดคือเก่าส่วนหลานค้าราคาธนาคารก็ปิดได้3มื้อพี่น้องนะครับ28 29 30ยกเว้นธนาคารที่เปิดตางห้างสรรพสินค้าจังหวัดเอทาวขางโรบินสันนี่ธนาคารหลายซะเหลือเกินทั้งออมสินทั้งมีหมดสุแนวเนาะนะครับบ่มีแต่ธกส.กรุงไทยกรุงเทพไทยพาณิชย์มีหมดเพิ่นเปิดนะครับเปิดอยู่ในห้างเปิดฮอดประมาณ1ทุ่มอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากใส่บริการนะครับพี่น้องก็ไปที่ห้างสรรพสินค้าห้างบิ๊กซีห้างโลตัสห้างโรบินสันจังซี่ก็ได้เนาะนะครับนะครับเพิ่นผู้บางคนถามมาอีกว่าบายุสินได้ยินว่าเขาเจ้าสิสร้างกันบกสแห้งใหม่ของจังหวัดละเอียดมันอยู่หม่องใดว่าซั่นบ่ให้ฟังแน่สิใช้มือใดว่าซั่นนะครับเดี๋ยวนี้สร้างสิแล้วล่ะพี่น้องสร้างเป็นแบบสั้นเดียวสิแล้วล่ะอยู่ถนนเลี่ยงเมืองนะครับวงแหวนลอยทางออกมามหาทางออกไปทางไปกาฬสินธุ์ว่ายังไงซะขันพี่น้องมาฮอดสี่แยกขันไปทางสารคามกระจอดยูหันนะครับมองสี่แยกบนรถเมืองกันไปขึ้นไปทางทิศเหนือจังหวัดมิตรแลนไปหาทางเส้นไปกาฬสินธุ์นี่แหละมองนี่แหละเป็นบกสแห่งใหม่ของจังหวัดละเอ็ดนะครับซึ่งจะเปิดไส้น่าจะเป็นใกล้แล้วล่ะพี่น้องในปีนี้ล่ะปลายปีนะครับช่วงนี้ก็ยังเตรียมความพร้อมอยู่นะครับส่วนบกสเก่าไหลตั้งใดล่ะว่าซั่นเออบกสเก่าคือต้องบอกว่าบกสเนี่ยมันเป็นของรัฐวิสาหกิจแต่ว่าที่นี่เขาเจ้าจะไปเซาทีไหมครับส่วนมากจะไปเซาทีไปซื้อทีเซาทีไม่ได้ซื้อมองอะไรที่มันเหมาะก็อยากไปเซาเพราะมันเหมือนสัญญาเซาแล้วเขาจะไปหาต้องไปหาเซาหมองไม้หรือสางหมองไม้นะครับเออเป็นยังสั้นนะเออเพราะฉะนั้นผมลองค้นว่าอําคือไก่แต่เหตุตั้งใดที่มาบอกกสว่ายากครับเขามีรถถ้อยมีแนวอย่างเรียบร้อยนะครับผมลองค้นไปเบิ้งแล้วกับว่าเอาทุกไอบกสละเอียดไปยังคือเตี้ยคือต่ำก็ยังลงบ่มขายยากินคือยังสาราประชาคมหมู่บ้านแต่ว่าซั่นเขาก็ให้รถจอดล่ะพี่น้องบ่ได้ให้นอนดอกเนาะให้รถเขาไปจอดมีหม่องนางหม่องหยังพอมีห้ององค์แอร์หมดนั่นล่ะนะครับสิไปเทียบจังหวัดอื่นบ่ได้ดอกเนาะสิไปเทียบอยู่บกสขอนแก่นบกสสาโบก็ใหญ่แต่บ่ได้สิไปเทียบกับหมอชิดก็บ่ได้นะครับมันก็เป็นระหว่างจังหวัดที่ซื้อจังสารคามจังซี่เขาก็ยาวก็ง่ายออกมาจากริมคลองสวนตะวินมันอยู่ข้างสารกลางทางรอบนอกนะครับถามว่ามันคือคักบ่ก็บ่คือคักครับบ่คือคักคือพวกร้านค้าร้านขายก็ออกมาอยู่แต่ว่าคนก็บ่คือคักโดยแต่ว่ารถเล็กนะฮะรถน้อยรถระบักอำเภอก็ยังอยู่หม่องเก่าอยู่เช่นรถสิไปโพชัยจังซี่นะครับรถสิไปสาลารถสิไปอำเภอบ่อทุ่มรัดอำเภอเกษตรวิสัยอำเภออาสามารถก็ยังอยู่หม่องเก่าอยู่จังซี่นะครับคือเอาใหญ่ไปเฉพาะโรถที่เรียนระวังจังหวัดนะครับระวังจังหวัดเช่นจากร้อยเอ็ดไปกาฬสินธุ์จากร้อยเอ็ดไปสารคามจากร้อยเอ็ดไปยะโสธรไปอุบลไปกรุงเทพฯเพิ่นสิคนมื้อนั้นสิต้องไปจอดรับคนบริษัทอยู่หันไปลงทะเบียนลงเวลาเนาะเพราะฉะนั้นบสเก่าก็ยังใช้คือเก่าอยู่ก็บ่ได้เดือดร้อนอีหยังดอกนะครับพี่น้องสําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ว่าตอนนี้ท่านได้เปิดใช้เด้อถามมาตอบได้เบิดล่ะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องสิฟังได้บ่ทันล่ะพุ่นดีนะครับเวลาสิเบิดตอนนี้สิบ่ได้ไปฮอดใส่นะเวลาเบิดแล้วตะเลอีกประมาณจัก10นาทีนะพี่น้องเนาะเอาล่ากันอยู่นี่เลยก็แล้วกันสําหรับงานเพลงที่ขอมาหลายๆก็สิทยอยเปิดให้นะครับหลายๆงานเพลงเนาะเอาเป็นมามื้ออื่นนะพอกันใหม่เวลามัน 20:00 นถึง 20:00 นสําหรับวันนี้นะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
2: สบู่ยี่ห้อนี้ก็หอมนะนี่คือสบู่ขิงสารสกัดจากขิงมีสารกระตุ้นการมาผิวของกันด้วยสบู่ดูดสบู่ขิงสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป
0: ์เขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
2: สบู่ยี่ห้อนี้ก็หอมนะนี่คือสบู่ขิงสารสกัดจากขิงมีสารกระตุ้นการมาผิวของกันด้วยสบู่ดูดสบู่ขิงสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์0879-82ระฆังหยกสบู่ขิงต้องดูดสบู่ขิงเท่านั้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่า

0: ากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี0754070204ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระ

0: ัดบุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรม

0: ปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นไอ้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการ

0: ผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ไทยก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318